0: 0334และ0943966649นะครับรีบโทรกันเข้ามาจำนวนจำกัดนะครับ
1: อืมนะคะเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็มีทั้งความรู้นะคะความสุขสบายนี่โอ้โหต้องทริปนี้เลยนะคะเผื่อใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์เจตค่ะเมื่อเบรกที่แล้วอาจารย์กำลังจะพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งนะคะเชิญ
0: ได้นะครับก็เป็นข่าวอุบัติเหตุนะครับที่อินโดนีเซียมาอัปเดตกันนะครับถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามฝั่งเนี่ยที่ล่มนะฮะตอนนี้ก็กำลังตามหาอยู่นะครับอัปเดตล่าสุดครับ China News Asia ครับบอกว่า Death toll from capsized ship in Indonesia rises to 26 asearch continues for 109 missing passengers นะฮะคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่26รายแล้วก็ยังสูญหายอีก109รายนะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเรือลำนี้เนี่ยชื่อว่า Virgo Transport 8นะครับก็มีผู้โดยสารเนี่ย243คนนะครับแล้วก็มีลูกเรือเนี่ย30คนด้วยกันนะครับอากาศไม่ดีนะฮะในวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับเดินทางจากสุราบายาที่อีสจาวานะครับไปที่บันจามาซินในเซาท์คาลิมันตันนะครับตอนนี้ก็ยังหาอีก109คนไม่เจอนะก็เป็นอีกอัปเดตหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากๆนะที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มาอีกข่าวหนึ่งอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของพายุที่ญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้พี่สัปดาห์ที่แล้วไม่อยู่เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยวันที่พายุก็กำลังแบบห่างๆพายุเริ่มมาแล้วพอดีเลยนะครับพายุลูกนี้นะครับชื่อว่าตู้เจวียนนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหมายเลขอันนี้คือพายุหมายเลข25ของปีนี้นะซึ่งถือว่ามาเยอะมากนะฮะก็อัปเดตก่อนตู้เจวียนเนี่ยนะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย9รายแล้วก็สูญหาย5รายในญี่ปุ่นนะครับก็เทฝนลงมาปริมาณมากที่สุดในประวัติการแล้วก็ก่อให้เกิดดินโคลนถล่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นคันโตเนี่ยก็จะมีโตเกียวอยู่ในนั้นด้วยนะครับไซตามะชิบะนะด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้เที่ยวบินนะครับในฮาเนดะแล้วก็นาริตะเนี่ยต้องแคนเซิลกันเยอะมากแล้วก็เรียกว่าโกลาหลกันเลยทีเดียวนะครับมีผู้เสียชีวิต9รายแล้วก็สูญหาย5รายนะครับโดยที่พายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้ก็เคลื่อนตัวเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ผมเนี่ยบินออกมาเที่ยงคืนของวันที่20กุลิซ่าเรียกว่าพอดีเลยอ่ะ
1: ออกมาได้ก่อนนะฮะพายุมา
0: ใช่นิดเดียวเองแต่ว่าฝนก็ตกลมก็เริ่มแรงแล้วนะครับแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเช้าวันที่21ปุ๊บพอดูข่าวโอ้โหนะฮะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยฝนตกมาหลายชั่วโมงในภูมิภาคคันโตนะครับแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำฝนที่วัดได้มากถึง832มิลลิเมตรต่อในเวลา48ชั่วโมงเนาะถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าสูงมากนะครับในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายสูญหาย3รายคานากาวะผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียหายนะครับในเมืองโยโกสุกะแล้วก็มิโอรุด้วยนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะคานากาวะแล้วก็อิบารากินะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารมาจากทางญี่ปุ่นครับ
1: ค่ะนะคะจากญี่ปุ่นนะคะ เราไปดูกันที่กัมพูชากันบ้างนะคะไปดูกันเรื่องอัปเดตเรื่องของการจัดการเรื่องของสแกมเมอร์กันบ้างนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะก็ได้มีการคุณทางฮุนมาเน็ตเนี่ยค่ะได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะระหว่างการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ณกรุงพนมเปญนะคะโดยย้ำว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมเป็นที่หลบภัย safe haven นะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือขบวนการหลอกลวงออนไลน์อีกต่อไปนะท่ามกลางกระแสการกดดันจากนานาประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้มีการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะคราวนี้ผู้นำกัมพูชานะคะก็ได้ชี้แจงต่อตัวแทนรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยกระดับมาตรการกวาดล้างอย่างจริงจังผ่านปฏิบัติการภายใต้แนวคิดทำความสะอาดบ้านของเรา Clean Our Home นะคะซึ่ง ถือว่าเป็นภารกิจระดับชาติโดยตระหนักดีว่าอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่นำความเดือดร้อนมาสู่เหยื่อในหลายประเทศแต่ยังส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจอันดีงามของกัมพูชาด้วยนะคะตามรายงานของทางกัมพูชาค่ะเขาระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการสั่งปิดศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์นะคะไปแล้วมากกว่า660แห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งเข้าจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกมรวมแล้วเกือบ 30,000 คนนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้นำเสนอหลักฐานการปราบปรามด้วยการบุกเข้าไปยึดแล้วก็สั่งปิดพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า120เฮกเตอร์ซึ่งเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีแรงงานถูกบังคับใช้แรงงานนับหมื่นคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางด้านการเมืองแล้วก็การทูตของต่างชาติอย่างมากเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะไม่กี่วันทางการสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ระงับวีซ่าบุคคลสำคัญหลายรายรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชาอย่างเช่น Prince Group นะคะเนื่องจากว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างก็มองว่ามาตรการที่กัมพูชาดำเนินการอยู่นั้นยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเริ่มกระจายตัวไปยังพื้นที่ย่อยๆหรือข้ามแดนไปยังประเทศใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านขององค์การระหว่างประเทศนะคะเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ค่ะ United Nations Office of Drug and Crimes รวมถึงสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI เนี่ยค่ะก็ได้ย้ำในที่ประชุมตรงกันว่าการที่จะกวาดล้างเพียงแค่ตัวอาคารหรือจับกุมผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเนี่ยยังไม่เพียงพอแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการสืบสวนลึกไปถึงระดับหัวหน้าขบวนการเครือข่ายฟอกเงินนะคะแล้วก็การแบ่งปันข้อมูลการข่าวนะคะระหว่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนให้หมดสิ้นไปให้ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นความคืบหน้าที่กัมพูชาออกมาแหละว่าจะไม่ยอมให้กัมพูชาเป็น safe haven นะคะเป็นที่หลบภัยอีกต่อไปสำหรับสแกมเมอร์นะคะจาก France 24ค่ะ Cambodia no safe haven for cyber scams PM says ค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งของทางด้านของกัมพูชานะที่จะลบภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมครับคุณลิซ่า
1: ค่ะได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของมนต์เสน่ห์อาหารของเมียนมา EP 3ค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning อาเซียนนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะสัปดาห์นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะคุยกันเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมากันค่ะ
5: Good Morning อาเซียนช่วง จาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณกฤษ
0: ณ์สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: นะคะ
0: ดูฉากหลังก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนสักที่นึงที่ไม่ใช่บ้าน
6: ได้ครับวันนี้มาที่ชิงเต่าครับ
1: ไปทำอะไรคะคุณกฤษณ์คะ
6: มากับทางอสมทนะครับพากลุ่มของแฟนคลับของ 96.5 มาเที่ยวกันนะครับมาดู
0: ครับเชียงเต่าผมไม่เคยไปแต่ได้ยินว่าสวยอากาศดีเบียร์อร่อยจริงไหมฮะ
6: ใช่ครับก็มีเบียร์ชิงเต่าที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศจีนนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วก็ส่งออกไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับ
0: แ
6: บบเป็นผมไม่ทานเบียร์ชัดเจนผมเลยเดินดูเงาๆง่อย
0: ๆแต่เมืองสวยใช่ไหมได้ยินว่าเมืองสวย
6: สวยมากครับ
0: มันเป็นโคโลเนียลเน
6: า
0: ะ
6: ใช่ครับเป็นสไตล์โคโลเนียลสไตล์การปกครองมาจากเยอรมันนะครับ
0: แต่อีกเมืองนึงเป็นอีกเมืองนึงในลิสต์ผมในจีนที่อยากไปนะผมอยากไปหลายเมืองอยู่เหมือนกันอยากไปซีอานอยากไปชิงเต่านะครับเสียดายไม่มีโอกาสได้ไปจอยนะก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ
6: ได้ครับได้ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาต่อเป็นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่า
0: แต่เดี๋ยว
6: ยังงง
0: ครับแต่เดี๋ยวให้คุณลิซ่าทำหน้าที่กันฮะ
1: ถูกค่ะทวงของรางวัลค่ะ
6: ครับผมก็รางวัลจะเป็นลูกอมรสทุเรียนจากเวียดนามนะครับมีอยู่3รางวัล
1: น่าสนใจรูปภาพแล้วเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยนะจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นรสทุเรียนเขาบอกว่าเป็นทุเรียนคิวบ์ชูการ์นะคะมี3รางวัลด้วยกันนะคะวันนี้คำถามคืออะไรคะคุณกฤษณ์คะ
6: คำถามคือกะปิหรือกะปี้นะครับของพม่าเนี่ยนะครับมันดีที่สุดในเมียนมาเนี่ยมีทั้งหมดมีอยู่2รัฐด้วยกันคือรัฐอะไรบ้างนะครับ A ก็รัตนาวสีกับรัฐอิยาวดี B ก็รัฐมอญกับรัฐยะไข่ครับ
1: โอเคขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกทาง SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399 4689399นะคะทางคำถามนะคะสำหรับคำถามนะคะกะปินะคะภาษาเมียนมาเขาเรียกว่างะปีนะคะที่ดีที่สุดของเมียนมามีอยู่2รัฐด้วยกันนะคะเขามี2รัฐเนี้ยคือ2รัฐอะไรนะคะ A คือรัตนาวสีแล้วก็รัฐอิยะวดีนะคะแล้วก็ B คือรัฐมอญกับรัฐยะไข่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกสามารถที่จะตอบ A หรือ B เข้ามานะคะเข้ามาทาง SMS ค่ะ4689399พร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะ
6: ครับเรา2 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่รอบข้างของประเทศเมียนมาผ่านอาหารของเมียนมานะครับก็อย่างเช่นพวกแกงต่างๆก็มาจากทางอินเดียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารทางลัทฉานก็จะมาจากประเทศจีนหรือลัทกชินนะจิงโปนี่ก็มาจากประเทศจีนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะประเทศเมียนมาเนี่ยมันมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มากแล้วก็แต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ยังมีพวกชนชาติพันธุ์ที่อยู่บนภูเขานะครับพวกที่อยู่ที่สูงนะครับพวกนี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งของชนชาติพันธุ์ของเขาเองมาโดยเฉพาะนะครับจะมีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าทางกะชินเนี่ยเขาก็จะมันจะมีชายแดนที่มันหนาวใช่ไหมครับมันก็เลยอาหารมันก็เลยต้องเผ็ดร้อนนิดนึงแล้วก็ต้องเปรี้ยวนะครับรสจัดแล้วก็เปรี้ยวนี่เป็นเปรี้ยวจากมูกวาก็คือลูกเขาเรียกว่าลูกมะขามป่านะครับซึ่งมันลูกใหญ่ๆกลมๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวสดนะครับอันนั้นคือเขาจะมาฝานเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาเก็บมาถนอมอาหารได้แล้วสำหรับต้มซุปต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อร่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนกับมะนาวนะครับแต่ว่ารสเปรี้ยวที่ออกเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ยังมีพวกลัทชินพวกนี้ก็จะมีมันจะติดอินเดียกับติดบังกลาเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแต่ว่าเขาก็ไม่มีทะเลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเอารสชาติของเนื้อสัตว์นะครับมาทำหรือแม้กระทั่งของพม่าตอนกลางซึ่งพม่าเนี่ยเขาก็ต้อง อยากจะเก็บถนอมอาหารเนี่ยเขาก็หาวิธีการใช้น้ำมันเยอะๆเพื่อมาคุมหน้าของอาหารอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังสุดท้ายก็คือเพราะว่าที่แม่บ้านที่บ้านที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นแม่บ้านชาวปะโอนะครับก็เลยจะนำอาหารของปะโอมาเล่าสู่กันฟัง
0: ครับก่อนอื่นเลยอยู่แถวไหนฮะชาวปะโอเนี่ย
6: อยู่ปะโอ
0: ไม่คุ้นเลย
6: ครับปะโอนี่เป็นชนชาติพันธุ์ที่อยู่ที่ตองจีนะครับที่อยู่ที่ทะละฉานตอนใต้นะครับมาฝั่งค่อนออกไปทางแม่ฮ่องสอนขึ้นไปด้านเหนือสุดนะครับของแม่ฮ่องสอนขึ้นไปนะครับชาวปะโอเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับอาจารย์มีเขามีกองกำลังชนชาติพันธุ์ของเขาเป็นของตัวเองด้วยนะครับถือว่าเป็นชนที่กลุ่มไม่เล็กทีเดียวถ้าเราไปตองจีเนี่ยถ้าเราจะไปเที่ยวเจดีย์โกโก้นะครับซึ่งเจดีย์โกโก้ก็คือเป็นเจดีย์ที่มีอยู่ประมาณ 2,400 องค์ที่อยู่เรียงรายกันนะฮะตั้งแถวยาวเหยียดนะครับแล้วก็เจดีย์ก็สูงไม่มากประมาณสัก2เมตรเศษๆนะครับก็สูงกว่าหัวคนนิดเล็กน้อยก็จะวางเรียงรายกันเต็มไปหมดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขตอิทธิพลของปะโอเขารัฐบาลเมียนมาเองก็บังคับนะครับใครจะไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยจะต้องใช้ไกด์ที่เป็นชาวปะโอโดยเฉพาะนะครับแต่ของเขาเองเนี่ยเขาก็มีอาหารการกินของเขาที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าชาวปะโอเนี่ยเขาจะนิยมทานพวกข้าวที่เอามันหุงสุกแล้วนะครับแล้วก็มาผสมใส่กับ อะไรอ่ะงาดำที่ตำนะตำงาดำสนิทเนี่ยมาผสมแล้วก็จะมีพวกปลาแห้งมั่งมันพวกมันอลูฮะถ้าพูดถึงมันอลูคนจะอาจจะไม่รู้จักน้องซูนิซ่ารู้จักดีก็คือมันฝรั่งนั่นแหละครับ เอามันฝรั่งมาตำเสร็จแล้วก็มาผสมกับข้าวนะครับแล้วก็เอาไปห่อใบตองแล้วไปย่างไฟอีกทีนึงนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าปะโอเขาเรียกว่าปะโอโต้นะครับหรือว่าปะโอโต้ทมินนะปะโอโต้ทมินนะครับก็ตรงนั้นก็จะมีกลิ่นของควันไฟนะครับมีกลิ่นของใบไม้นะครับที่มันหอมนะครับแต่ที่กรุงเทพก็มีนะครับชาวชุมชนชาวปะโอที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแถวๆบางกะปิแม่บ้านผมก็อยู่แถวนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อมาให้ทานนะครับก็แต่ว่ามันไม่มีใบไม้เหมือนที่ปะโอละเขาก็จะเอาใบตองมาห่อกันอันนี้ในกรุงเทพแต่ก็ถือว่าแก้ขัดไปได้นะครับแล้วอันหนึ่งที่เขาชอบมากๆที่สุดก็คือซีโตเฟินนะฮะซีโตเฟินก็คล้ายๆเหมือนคล้ายๆกับข้าวแรงฟืนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวแรงฟืนเพราะข้าวแรงฟืนนี้มันจะเป็นแท่งนะครับเป็นแข็งนะครับกระด้างแต่ซีโตเฟินเนี่ยก็คือข้าวแรงฟืนต้มนั่นแหละเหมือนคล้ายๆก็ต้มแต่ว่าเขาก็จะเวลาจะทานเนี่ยเขาก็จะตักที่มันเละๆเนี่ยนะครับคล้ายๆก็ต้มเนี่ยมาราดบนเส้นหมี่บ้างเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างนะครับแล้วก็ผสมกับเครื่องปรุงที่เป็นพริกนะครับพริกคั่วของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ใส่พวกอะไรอ่ะพวกถั่วพวกงาพวกนี้นะครับใส่เข้าไปผสมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปก็อร่อยนะครับซึ่งวัฒนธรรมการกินทานซีโตเฟินของชาวปะโอกับชาวยูนานเนี่ยคือที่คุณหญิงเขาก็มีแต่ว่าของเขาจะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับก็ของปะโอเขาจะมีรสชาติของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาที่นี่เนี่ยที่ชาวปะโอเนี่ยเขาจะใช้พวกงาดำเนี่ยเป็นอาหารปรุงรสนะครับเป็นเครื่องปรุงรสจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเมนูทีเดียวเขาจะเอางาดำมาผสมอย่างข้าวกันจิ้นนะครับที่เหมือนของภาคอาหารเหนือที่ปะโอก็มีนะฮะน้องลิซ่าแต่ว่าเขาจะใช้พวกสมองหมูนะครับมาผสมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นอีกรสชาตินึงที่แปลกๆก็อร่อยดีมันนะครับแต่ว่าทานเยอะก็ไม่ไหวเพราะแก่ตัวละนะครับทานไม่ได้เยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทานกันเป็นชีวิตจิตใจก็คือเขาเอาพวกผักที่ผักกาดเขียวใหญ่นะครับเหมือนบ้านเราที่เอามาทำเกี๊ยวฉายนะอันนั้นนะเอามาต้มแล้วก็เขาทานแบบง่ายๆนะครับก็คือทุกขิงใส่เข้าไปใส่เกลือใส่พริกไทยเข้าไปแค่นั้นนะครับแล้วก็พริกไทยก็เป็นพริกไทยดำเช่นเคยนะครับแล้วก็กลิ่นจะหอมแต่รสชาติเนี่ยก็จะมีแต่เค็มกับขมนะครับก็คือขมของผัก นะครับอันนั้นเกิดเขาทานกันแทบจะทุกมื้อก็เห็นเลยนะครับว่าเรื่องของซุปชุนฉ่ายเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยครับแล้วก็อีกการหนึ่งที่เขาทานกันบ่อยๆซึ่งบ้านเราเองอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็คือลากเขาเรียกว่าลากชูนะลากชูเนี่ยผักชูทั้งบ้านเราจะไม่เคยมีใครทานกันมีแต่คนทางเหนือก็คือคนทางแถบแม่สายนะหรือว่าแถวเมืองฝางพวกนี้นะครับที่เขาเอาลากอันนี้มาแล้วก็มาทำเป็นผักกาดดองร่วมกับผักกาดใส่แครอทใส่ผักกาดใส่หัวไชเท้านะครับไปดองเผ็ดๆนะครับอันนี้ก็ลากชูนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ชูโรงทีเดียวนะฮะแต่ถ้าคนทั่วๆไปที่เป็นคนยูนานนี่เขาก็เรียกว่าจิ้วฉายเกินนะฮะจิ้วฉายเกินก็คือ
0: เคยเห็นแต่ไม่เคยกินฮะ
6: อร่อยนะฮะอาจารย์เจตต้องลอง
0: เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองครับคือมีโอกาสฟังที่เล่ามา3 EP เนี่ยน่าลองแล้วก็เปิดหูเปิดตามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะต้องไปตามรอยนะก็ยังไงฝากเก็บบรรยากาศที่ชิงเต่าด้วยนะครับ
6: ครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าบรรยากาศของชิงเต่าให้ฟัง
0: ได้เลยครับ
6: นะฮะก็อาทิตย์นี้ก็คงจะขอจบอาหารของเมียนมาเนี่ยด้วยอาหารจานสุดท้ายก็คือกันปลานะครับเพราะว่าถ้าภาษาเมียนมาเขาเรียกว่าอเมจกนะฮะอเมจกนี่ก็คือว่าเขาเอาเนื้อทุกปีใหม่นะครับคนเมียนมาเนี่ยเขาเวลาเขาฆ่าวัวเนี่ยตัวใหญ่นะครับเขาจะเอาเนื้อที่ดีที่สุดเนี่ยมาตากแห้งนะครับแล้วก็ใช้กลิ่นของสมุนไพรเนี่ยผสมนะครับแล้วก็ตากมะเกลือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอะไรมะแขวนบ้านเราที่ทางเหนือเนี่ยเอามาใส่ลาบนะครับเขาก็จะมาตำและคนทางกรุงเทพปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียกว่าพริกเสฉวนหรือว่าพริกหอมนะครับนะมาผสมแล้วมันจะหอมแล้วก็ตากแดดแล้วก็เวลาทานก็จะมาหั่นนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆเนี่ยเอาไปทอดน
1: ะ
6: ครับผัดกับพริกอะไรเงี้ยครับ
0: น่าทานมากอ่ะก็เดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวขอติดตามทีมให้หมดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกฤษครับ
6: ครับเดี๋ยวยังไม่ได้เฉลย
0: ใช่ลืมลืมสำคัญนะเฉลยครับเฉลยคร
6: ับ เลยก็คือกะปิเนี่ยลัดมอนนะครับกับกะปิยะไข่เนี่ยจะขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ลัดมอนนี่เป็นกะปิแห้งนะครับที่ค่อนข้างจะหอมนะครับแล้วก็มันหอมคล้ายๆถ้าคนชอบทานปลาเนี่ยก็จะชอบนะครับแล้วก็ยะไข่ก็เป็นกะปิที่เปียกแล้วก็กลิ่นจะรุนแรงเหมือนกันแล้วก็เขาจะเอามาใช้จิ้มซีฟู้ดทำกินทานกับขนมจีนอะไรต่างก็จะใช้กะปิตัวนี้นะครับเป็นความงามพี่ครับครับ
1: เพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้ดีนะคะที่เตือนที่เฉลยเนี่ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเกือบลืม
0: แล้วหิว
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกฤษค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพระสวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะรู้ผลนะฮะของ American Scott Talent ใช่ไหมครับคุณลิซ่าน
1: ะฮะน้องเนเน่นะคะ
0: เนเน่รอยัลนะครับต้องเชียร์นะตอนนี้หลายๆโพก็ออกมาว่ามีโอกาสสูงมากนะแล้วก็ที่สำคัญในก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อยคลิปนะวิดีโอว่าผู้สมัครแต่ละคนเขาเลยแหละผู้ finalist แต่ละคนเนาะอยากขึ้นแสดงกับใครน้องเนเน่เลือกใครรู้ไหม
1: ใคร
0: คะ Linkin Park นะทีนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าวันนี้ผมพูดแล้วยังขนลุกเลยนะฮะว่าอุ้ยถ้าเกิดเนเน่ได้ขึ้นกับโชว์กับลิงคิงพาร์กกับคุณลิซ่ามันจะสุดขนาดไหนเนาะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับฝากติดตามเอเชียนเกมด้วยนะฮะวันนี้ก็มีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจเชียร์นักกีฬาไทยที่สำคัญคือเดี๋ยวเทพดิวเนาะนะจะลงวิ่งนะครับ100เมตรนะครับในรอบฮีทเนาะนะก็ต้องไปลุ้นกันเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราจะได้เห็นนักกีฬาวิ่งของไทยนะครับมาคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพเนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ว่าทางพัทยาทางบางละมุงทางแถบนั้นนะฮะยังเห็นภาพข่าวเมื่อคืนแล้วน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นเล็กน้อยปิดท้ายรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกับเราสองคนใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถ ธนัฐนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับผลโหวตของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะมีความคืบหน้าถ้าเกิดว่าทันรายการของเราเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบนะครับแต่ว่าในส่วนของออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าคะแนนของน้องเนเน่ตอนนี้กำลังนำลิ่วเลยนะครับมีเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับแต่ว่าขอแจ้งข่าวร้ายกันก่อนเลยครับเรื่องของน้ำมันเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับช่วงค่ำๆกบน.มีมติลดเงินชดเชยดีเซล B7 ลง19สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ B20 ลง26สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้นไปเช้าวันนี้นะครับ75สตางค์ต่อลิตรหลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดนะครับส่งผลให้ดีเซล B7 ตอนนี้ทะลุเข้าไป41.44 บาทสตางค์ไปแล้วนะครับซึ่งการปรับขึ้นมีผลตั้งแต่ช่วง5:00 น.ที่ผ่านมาครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าตอนนี้นะครับยังไม่ตอบเรื่องของการเมืองเพราะว่าสัญญาณยังมาไม่ถึงครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการไล่ที่มาของนาฬิกาซึ่งสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่บนข้อมือของใครบ้างนะครับดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของการดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำที่ขณะนี้มีกระแสข่าวเรื่องของการร่วมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวครับวันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องข้อเท็จจริงในการหารือกันตนยังไม่ได้ยินเลยพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลก็พยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดกับประเทศชาติส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกามีชื่อของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายทรงศักดิ์บอกว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องของการปรับครม.ระบุเพียงว่ายังไม่ทราบครับต้องถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับบอกว่าอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ถึงหนูชิ่งตอบกล้าทำร่วมรัฐบาลเท้งเมินเพิ่มเสียงรัฐบาลบทลงโทษสวนมติฝ่ายค้านศาลยกอุทธรณ์ปู่จำนำข้าวอนุทินอุบไตดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลบอกอยู่ไกลถึงอเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงทรงศักดิ์ชี้เป็นปกติรัฐบาลเติมเสียงให้เข้มแข็งแต่ยังเป็นแค่ข่าวเท้งซัดกล้าทำบวชสวนมติฝ่ายค้านทำงานกันลำบากตัดหางพ้นวงโคจรไม่สนใจครหาประเคนเสียงใส่พานให้กับรัฐบาลครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ไปค้นหาดูนะคะเพราะว่าก็ย้อนไปตั้งแต่ตอนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ค่ะก็พบว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็ไปอยู่ในข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั้นก็ไปอยู่กับข้อมือหลายๆคนนะคะซึ่งเรื่องของนาฬิกาค่ะโดยพบว่ารับมาตั้งแต่13 สิงหาคม 2569คือร้อยเอกธรรมนัสเองก็สวมใส่มานานแล้วนะคะแต่เพิ่งจะมีการปรากฏภาพออกมาตั้งแต่24 สิงหาคม 69ร้อยเอกธรรมนัสก็สวมใส่ลงพื้นที่น้ำท่วมที่น่านด้วยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกนะคะว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาก็จะเป็นคนทำงานใกล้ชิดแต่ว่าการที่จะได้นาฬิกาเรือนนี้และมีสลักชื่อของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแค่เรือนเดียวค่ะแต่มีหลายเรือนนะคะก็มีทั้งคนที่ทำงานใกล้ชิดนายพลพีสุวรรณชวีนะคะนายเจษฎาไทยเศรษฐ์นายประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพระดอนปริศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมไปถึงนายอันศิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยกเว้นนายอันศิษย์ค่ะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ทำงานใกล้ชิดกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นคนชื่นชอบเรื่องของนาฬิกาสะสมนาฬิกาอยู่แล้วอย่างช่วงลงพื้นที่หาเสียงตรวจโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะตามตลาดห้างต่างๆนาฬิกาที่ใส่เนี่ยนะคะก็เป็นคาซิโอรุ่นที่ชอบก็ซื้อสะสมเอาไว้มีทั้งรุ่นสีเงินรุ่นสีดำเอาไปสลักชื่อราคารวมๆไม่แพงค่ะประมาณ 1,900 บาทนะคะและมีรายงานด้วยว่าตัวนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ค่ะขณะนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่นายอนุทินซื้อมาในช่วงที่ลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองอ้างอยู่มะกันสัญญาณมาไม่ถึงอนุทินยังกักปมกล้าทำเท้งแถลงยื่นปปช.ฟัน7กกต.หาช่องเอาผิดอนุชุด36ด้วยไอติจับตาตั้งปิยะคุม DSI 25กันยายนสนธินำม็อบหัวสวศาลไม่รับนายกปูร้องคดีข่าวค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการหัวสวนี่นะครับมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยบอกว่าภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เผชิญสถานการณ์เตรียมเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI จากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่จะมีการโอนย้ายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั้นนะครับทำให้สำนวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินของสว.ส่อชะงักลงทันทีครับโดยเดิมทีแรกคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI และก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนเตรียมจะประชุมในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อวางกรอบแล้วก็แนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษที่ตีกลับสำนวนแต่เมื่อครม.มีมติโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนั้นให้เตรียมไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่าระดับ41ก็เป็นเหตุให้การประชุมนัดแรกของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสบต้องถูกเลื่อนออกไปไร้กำหนดแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดใหม่จนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการก็ประเด็นนี้ครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดเช้านี้บอกว่า DSI ดองหัวยาวม็อบบุกกกต.ส่อดองยาวคดีอ้างยี่ฟอกเงินหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่สุญญากาศเลื่อนประชุมไร้กำหนดรอร้อยตำรวจเอกปิยะรับตำแหน่งด้านพรรคส้มลุยยื่นปปช.ฟัน7เสือกกต.ปฏิบัติหน้าที่มีชอบเล็งพ่วงอนุกรรมการชุดที่36ด้วยขณะที่ไอติมจับตาเป่าคดีหัวสว.ย้ายปิยะมากุมบังเหียนใหม่จ่อเปิดห้องประชุมกรรมธิการองค์กรอิสระเรียกหน่วยงานกกต.อัยการ DSI มาชี้แจงสนธิรวมพลบุกกกต25กันยายนนี้มั่นใจสร้างแรงกระเพื่อมขู่เกียวว่างจะรวมตัวครั้งใหญ่ทั่วประเทศขณะที่ศาลฎีกาสยบข่าววรวุฒิทวาศินพบอดีตนักการเมืองนอหนูครับ
1: ส่วนเรื่องของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการยืนคำสั่งค่ะคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกรวม9คนฐานร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมธิการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะซึ่งศาลให้เหตุผลว่าหนังสือจากทางกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม68ที่ถูกนำมาอ้างถึงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงซึ่งศาลรับฟังเป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญจึงไม่รับพิจารณาคดีค่ะซึ่งทนายความนายนรวิทย์ล่าแหลมก็บอกนะคะว่า ต้องนำคำสั่งศาลกลับไปเรียนให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ทราบแล้วก็ยืนยันว่าคดียังไม่จบยังมีอีกหลายประเด็นให้ไปต่อค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยวิบากกรรมปูยิ่งลักษณ์ศาลยกคำร้องสั่งชดใช้จำนำข้าว G2G อนุทินถกสถาบันการเงินสหรัฐจับมือร่วมทุนพัฒนาเศรษฐกิจวิบากกรรมชินวัตรไม่จบศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่กรณียิ่งลักษณ์และสามียื่นร้องขอให้พิจารณาคดีคำสั่งชดใช้สินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทชี้เหตุผลอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคดีด้านนายกอนุทินพบ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำสหรัฐส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงส่วนทรงศักดิ์แจงยายุทธนาไม่เกี่ยวทำหัวสบบอกเป็นคนมีความรู้ความสามารถเล็งให้ช่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์แก้ปัญหาประชาชนระบุขยับ40เป็น11เป็นความใฝ่ฝันข้าราชการขณะที่ณัฐพงษ์ลุยยื่นปปช.สอบเอาผิด7กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบคดีหัวสบเมื่อหลักฐานเอื้อประโยชน์นักการเมืองพอริจับปาเข้มตั้งปิยะนั่งอธิบดี DSI เป่าตกประเด็นอ้างยี่ซ่องโจรหลังมีประวัติเป็นอนุชุด36ฟอกขาวทั้งแก๊งหัวเลือกสภาสูงด้านบิโรจจี้สภาวิศวกรแจงด่วนปมเลื่อนระดับวิชาชีพวิศวกรรมอนุทินเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่หลังพบเพิ่งออกใบอนุญาต16กันยายนค่ะ
0: 7นาฬิกา42นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับจากข่าวเรื่องของไทยเราจะถูกมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อกล่าวหานี้แล้วครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: ตัวนี้ครับเมื่อวันที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้ว่าตนมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่รัฐมีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติและให้ข้อมูลเรื่องของน้ำจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวครับจริงๆวันนี้มีหลายข่าวที่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีถึงเรื่องเอลนีโญด้วยซ้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอนาคตข้างหน้าซึ่งรัฐเตรียมทั้ง2 อย่างไปพร้อมกันส่วนที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้แล้วก็ตนมองว่าเป็นลักษณะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลนายทรงศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ต้องคิดและกลั่นกรองตามไปด้วยห้ามไม่ได้ครับไม่รู้ว่าคนที่นำเสนอข่าวเป็นใครบ้างแต่เรื่องของน้ำมีมาตรการเตรียมพร้อมอยู่แล้วทั้งการแจ้งเตือนประชาชนให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรเข้าไปดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าที่เป็นข่าวอาจจะเป็นเฟคนิวทำให้ตื่นตระหนกมากกว่าครับแต่ยอมรับว่าขณะนี้มีข้อมูลอยู่ว่ามีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าไม่ถึงขนาดเกิดมหาอุทกภัยครับไทยรัฐครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพฝนทำพิษเป็นภาพสภาพถนนสุขุมวิทย่านพัทยาใต้อำเภอบาลามูชลบุรีครับกลายเป็นคลองทั้งสองฝากฝั่งหลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมอย่างรวดเร็วส่วนถนนพัทยาสาย3บริเวณร้านมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีก็น้ำเจิ่งนองบางจุดระดับน้ำสูงถึง1 เมตรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผ่านไปมาได้ครับตำรวจเองก็ต้องปิดการจราจรประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเตือน70จังหวัดให้รับมือน้ำท่วมฝนตกหนักถึง27นี้เจ้าพระยาล้นเขื่อนระบายอยุธยาเริ่มจมฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายจังหวัดที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากซัดนะครับหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ
1: ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอธิบดีค่ะก็พูดถึงกระแสพยากรณ์อากาศที่ถูกเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์นะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะที่ให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิดการสับสนหรือว่าตื่นตระหนกนะคะซึ่งทางกรมอุตุค่ะก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้แต่ก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าข้อมูลของกรมนั้นบางครั้งออกมาช้ากว่าข้อมูลในโซเชียลก็ต้องมาชี้แจงค่ะว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญกำลังหาแนวทางสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดกว้างให้ผู้ที่มีข้อมูลด้านสภาพอากาศผู้ดูแลเพจต่างๆสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมได้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศเองค่ะ 24-26 กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาเคลื่อนมาร่องแนวมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนบางพื้นที่อาจอยู่ถึงระดับ100-200 มิลลิเมตรเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขานะคะแต่ลักษณะฝนนั้นจะไม่ได้ตกหนักแบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตามข้อมูลที่มีการแชร์กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6ค่ะถึงเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งก็เตือนไปถึงทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยซึ่งในเรื่องของกรมอุตุบางทีอาจจะใช้ถ้อยคำไม่ได้หวือหวาเหมือนในโซเชียลค่ะก็เลยทำให้เป็นภาษาทางการคนก็เลยอาจจะไปติดตามทางเพจแล้วเข้าใจมากกว่านะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมดิ้นสู้ท่วมระวังพายุร่องน้ำกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคนริมตลิ่งให้ทำใจชัดชาติชี้กรุงรับได้สั่งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงเกาะติดพายุฝนสูบร่องน้ำเฝ้าระวังทั้งหมด24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมกรรมาธิการบริหารจัดการน้ำรับเรื่องราวชาวพระนครศรีอยุธยาเรียกร้องให้เร่งรับมือเสนอ6แนวทางกรมชลประทานเริ่มระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพริดพายุ ฝนถล่มหนักแม่น้ำปราจีนบุรีท่วมชุมชนตลาดเก่าเทศ

0: เทศบาลกบิลบุรีค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่กำลังอุ้มคนชราหนีน้ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกขภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าได้หารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับซึ่งได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอดแล้วก็ได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักต่อมาจึงเป็นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยส่วนเรื่องพยากรณ์อากาศครับมีการทำวันแมปร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่โดยพยายามให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้ด้วยสำหรับในระยะสั้นจะใช้แผนรับมือเดิมที่มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วโดยต้องชื่นชมจังหวัดและปภ.ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าด้วยนะครับเตือนฝนถล่มหนักทั่วไทย70จังหวัดรับมือกรุงเก่าคืนเดียวสูง1เมตรชัดชาติสั่งกทม.พร้อมปภ.แจ้ง70จังหวัดทั่วไทยรับมือฝนหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง 23-27 กันยายนนี้ยศชนันท์สั่งทุกหน่วยงานเน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักชาวกรุงเก่าตีปี๊บไวรัสเจ้าพระยาคืนเดียวระดับน้ำเพิ่ม1เมตรชาวบ้านอยุธยาเร่งขนย้ายสิ่งของพัทยาฝนหนักทำลายพื้นที่น้ำท่วมขังโคราชน้ำป่าเขาใหญ่ทะลักลำตะคองเอ่อล้นหลายพื้นที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากชาวบ้านโอดหนักสุดในรอบ100ปี
0: แล้วก็ยังมีภาพอีกภาพหนึ่งนะคะที่อยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์กำลังฝ่าน้ำท่วมขังที่พัทยาค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เมืองพัทยาทำให้จุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสูง1เมตรเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูน้องเนเน่กันค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอม
1: หอมน่ากินอ่ะ
2: อร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะน้องเนเน่เองค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ต้องลุ้นกันตอน8โมงค่ะเพราะว่าก็จะมีการประกาศผลออกมานะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีอเมริกันสก็อตทาเลนต์ในวันนี้มีรายงานล่าสุดนะคะว่าทางเพจของ AGT ออกมาโพสต์ค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเป็นภาพของบรรดาผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคนจะได้ร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินชื่อดังด้วยนะคะซึ่งน้องเนเน่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะได้เล่นกับ Linkin Park ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพบรรดากรรมการค่ะที่พร้อมแล้วกับการประกาศผลในวันนี้ซึ่งเมื่อวานน้องเนเน่โชว์พลังเสียงด้วยการว้าค่ะเพลง Seven Nation Army แล้วก็ทำให้หลายคนรวมไปทั้งคนไทยชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนในวงการร็อกเองเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชมน้องเนเน่กรรมการนี่ชมกันทุกคนเลยค่ะโดยปรบมือดังกึกก้องด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลายคนดูโชว์แล้วก็สะกดสายตามากๆนะคะขนาดตัวของกรรมการคนหนึ่งค่ะโฮวี่นะคะก็ได้เข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่แล้วก็ยังบอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่เอารางวัลชนะเลิศไปเลยรวมแล้วกรรมการทุกคนบอกตรงกันว่าความเป็นศิลปินของเนเน่นั้นมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็เก่งมากๆอีกคนหนึ่งค่ะอย่างเมลบีเนี่ยนะคะยังพูดถึงบ้านเกิดของน้องเนเน่ก็คือภูเก็ตค่ะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกและยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าเนเน่ไม่คว้าชัยชนะครั้งนี้เธอจะขายบ้านใหม่ของฮูวี่ไปเลยค่ะก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่ากรรมการทุกคนต่างชื่นชอบความสามารถของน้องเนเน่มากๆนะคะมีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพน้องเนเน่ร็อกสตาร์ชาวไทยขึ้นโชว์ในรอบชิงชนะเลิศในรายการ America's Got Talent 2026ที่เมืองแพซาดีนาของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะโดยมีการเลือกเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army ไปถ่ายทอดให้กับคนฟังในกรีซสนั่นฮอลเลยและจะรู้ผลตัดสินกันวันนี้8โมงเช้าค่ะ
3: เมื่อคืนนี้เองนายณรงค์อำลอยนะครับเป็นพ่อของน้องเนเน่ก็ไลฟ์สดคุยกับ FC น้องเนเน่หลังการแข่งขัน ATG รอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงครับโดยกล่าวขอบคุณ FC ที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาวนะครับวงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดมาให้พบเนเน่นะครับเป็นเซอร์ไพรส์นั่นแหละครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ระหว่างการไลฟ์มี FC ถามว่าเนเน่จะได้ร่วมแจมกับวง Linkin Park ซึ่งทางรายการได้ประกาศรายชื่อเป็นศิลปินรับเชิญในวันประกาศผลก็คือวันนี้หรือไม่โดยคุณพ่อณรงค์ตอบว่าขอให้รอดูวันนี้ครับถึงจะพูดได้เต็มปากขอให้รอดูเผื่อมีอะไรพิเศษนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับลุ้นคะแนนโหวตเนเน่โชว์ AGT โซโล่กีตาร์สะกดใจเพลงร็อกในตำนานยอดไทยแชมป์ทะลุนะฮะว่าน้องเนเน่จะได้แชมป์93% ครับ
1: ก็ลุ้นกันนะคะคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของอุเทนถวายนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันเพราะว่าทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะอาจารย์เชนก็ได้ไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็ไปพูดคุยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพด้วยค่ะยศชนันท์ถกนักศึกษาอุเทนถวายฟังข้อเสนอยันเข้าใจผูกพันปลอดภัยลดเสี่ยงยศชนันท์จับเข่าคุยนักศึกษาอุเทนฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมยันเข้าใจความผูกพันชี้ย้ายสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยลดความเสี่ยงค่ะ
3: มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับส่วนที่กำลังบุกช่วย3สาวจีนถูกชายชาวจีนเพื่อนร่วมชาติหลอกมากักขังหลังหลอกมาเป็นเอนเตอร์เทนก่อนจะข่มขืนแล้วก็เรียกค่าไทยนะครับเมื่อวานนี้จับได้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเป็นภาพตำรวจตม.ชลบุรีนำทีมรวบนายห้าหยางหลิวนายหลานเหลียงเฟิงแล้วก็นายเซียวเจียบินนายเติ้งชุ่นจือนะฮะลวงสามสาวเด็กเอ็นชาวจีนมาล่ามโซ่กักขังในทาวน์โฮมเมืองพัทยาก่อนข่มขืนเรียกค่าไถ่ครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าบุกช่วยสามสาวเอ็นแก๊งมังกรจีนล่ามโซ่กักขังผลัดกันขืนใจเรียกค่าไถ่ซ้ำครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจับเจ้ามือ45พนันบอล บ่อนกรุงค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกรรมาธิการลุยไฮโลตู้ม้าดินแดงโกแพรวัดบรสิทธิ์ค่ะส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองดำเนินการลุยนะคะจับบ่อนการพนันรวบได้8เจ้ามือและ45นักพนันค่ะ
3: ศาลสั่งถอนประกันอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีครับหลังถูกแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกอบต.เชื่อว่าอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับศาลก็เลยถอนประกันแล้วก็ต้องถอดกำไร EM แล้วก็เข้าเรือนจำไปตามระเบียบนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับศาลถอนประกันอดีตนายกอบต.เสาไฟกินรีเฉาศาลอาญาคดีทุจริตภาค1สั่งถอนประกันทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีหลังถูกตั้งเป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกเชื่ออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับ
1: มีประเด็นเรื่องประกันสังคมค่ะอยู่ในมติชนด้วยสปส.เตือนนำโพยเข้าคูหาต้องจำเบอร์ผู้สมัครให้ได้ยาม27กันยายนเลือกได้ถึง16นาฬิกาต้นตุลาคมรู้ผลบอร์ดใหม่ทีมนายจ้างเปิดตัว7คนสู้ชูนโยบายไทยยั่งยืน5เสาค่ะ
3: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดในจังหวัดปัตตานีครับที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลนาเกตจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กิจกรรมครั้งนี้ครับอยู่ภายใต้แนวทางโครงการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน plus มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในลักษณะสังคมโอบกอดทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่นำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้จริงเปิดโอกาสให้ได้รับการยอมรับแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอีกครับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตามแนวทางฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีด้านรายได้สมดุลทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนมีความปลอดภัยและเกิดความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอมโภชนาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางจะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธหรือเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ตามการเจรจาใกล้จบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าเขาไม่มีเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆมาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายคงต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตนเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศของเราใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดประกาศเตือนฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายนขณะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกมากบางแห่งทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาและจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดูแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับ
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณทิว
4: สวัสดีค่ะ
1: อยู่ไม่เอ่ย
5: สวัสดีครับ
1: คุณทิวอยู่แถวไหนครับ
5: ผมอยู่ลาดพร้าว87ครับ
1: อ๋อเป็นหนุ่มลาดพร้าวนะคะทำอะไรอยู่แถวนั้นครับ
5: ผมทำงานต่ำๆเป็นบริการตอนกลางคืน
4: บริการ
1: อะไรนะทำงานอะไรไม่ครับไม่ฟังไม่ชัด
5: เป็นบริการที่ร้านอาหารนะครับ
1: บอดี้การ์ดอ๋อเป็นบอดี้การ์ดที่ร้านอาหาร
5: ครับผม
1: นี่เพิ่งเลิกงานหรือว่ายังไงครับ
5: เลิกแล้วครับ
1: เลิกแล้วนะครับนะทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับคุณทิว
5: ทำงานตั้งแต่เริ่มก็หกโมงกว่าหรือว่าหนึ่งทุ่มอ่ะ
1: อ
5: ๋อแล้วก็เลิกหกโมงเช้า
1: โอ้กะกลางคืนเนาะนะครับนะฮะอ๋อตามสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
5: ใช่คร
1: ับ อ๋อแล้วร้านอยู่พิกัดตรงไหนครับ
5: อยู่ตรงโยธินพัฒนา3ตรง
1: อ๋อมีร้านด้วยเหรอ
5: เพิ่งเปิดใหม่เปิดประมาณสัก 2-3 เดือนนี้แหละ
1: นะครับเอาแถวนั้นเดินทางค่อนข้างลำบากเนาะเพราะว่ามันซอยมันเป็นซอยลึกอ่ะนะครับเนาะนะครับนะฮ
4: ะ
1: แล้วก็จริงๆคุณทิวก็พักอยู่แถวลาดพร้าว87เนาะ
5: ใช่คร
1: ับ นะครับมาก็เอาใจช่วยวันนี
4: ้
1: ยังอุตส่าห์นะยังอุตส่าห์นะ
4: ได้คุยกันเพิ่งได้นอนใช่ไหมคะเนี่ย
1: ไม่ยังไม่ได้นอนสิก
4: ็
1: โทรมาหาเรานี
4: ่รอ
5: ยังไม่ได้นอน
4: โอ้โห
5: จริงๆอ่ะผมฟังทุกวันเลยผมรู้จักทุกคนเลย
1: โอ้เหรอโอ้โหขอบพระคุณครับ
4: ตอนน
1: ี้
4: ที่คุยอยู่เราชื่ออะไรคะ
5: ผมชื่อทิวครับ
4: อ๋อไม่เราสองคนเนี่ยค่ะดีเจชื่ออะไรคะ
5: อ๋อพอวาสุแล้วก็คุณอุ้มกัญญาครับ
4: โอ้เราดูจากจริง
1: ๆนึกว่าจะเป็นคนอื่นไปแล้ว
4: ใช่
1: นะครับ
4: นึกว่าจะเป็นมดคณิตไปแล้ว
1: เออนะฮะ
5: รู้จักเกือบทุกคนเลย
1: เหรอเอานอกจากเราสองคนแล้วรู้จักใครบ้างอีก
5: แล้วก็คุณนิทาต่อไปจากนี้คุณนิทา
1: คุณเซรินทา
4: พี่เซร
5: ิน
4: ทา
5: ใช่ครับแล้วก็บ่ายโมงละคุณหมีก้ามใหญ
4: ่คุณหมีก้ามใหญ่เอาแสดงว่าดู
5: สี่โมงละ
4: ค่ะ
5: คุณโอ๊ต
4: คุณโอ๊ตดู Facebook Fanpage ใช่ไหมคะถึงได้เห็นก้ามพี่หมี
1: หรือฟังเฉพาะเสียง
4: หรือว่าฟังเสียงเอ่ย
5: ฟังแต่เสียงแต่ไม่เคยโทรสักครั้ง
4: อ๋อเรามีสตรีมมิ่งไลฟ์สดด้วยนะเห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะคะ
1: ถ้าเล่นเฟซนะครับ
4: ถ้าเล่นเฟซบุ๊กเนาะ
1: เฟซแฟนเพจที่ LTM FM 95ไปส่องดูได
4: ้ใช่
1: ค่ะกดไลค์กดแชร์กันนะ
4: ค่ะ
5: หน้าตาเลยปากเบี้ยว
1: มาถึง
5: เลยขาเป๋อยู่ที่ผมคนเดียว
1: โอ้อย่าไปอะไรมากมายไม่ต้องไปอะไรเลย
4: แต่ว่าตัวเองอย่างนั้นไม่ได้นะใช่
1: เนี่ยกัสยาก็เหมือนกันแล้วหน้าตาขี้เหร่แต่ก็มาจัดรายการเหมือนกันผมก็หน้าตาขี้เหร่ก็ต้องอาศัยสัญญากรรมช่วยกัน
4: ไม่เลยมันอยู่ที่ใจนะพี่คิวนะมันอยู่ที่ใจ
1: น้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัง
4: อยาก
1: ใช่ตาหวานอารมณ์ประมาณอย่างนี้เนาะเอาใจช่วยแม่อย่าไปคิดอะไรมากนะครับมันขึ้นอยู่จิตใจของเรามากกว่า
4: ใช่จิตใจสวยจิตใจหล่อ
1: เนา
4: ะ
1: วันนี้พาเรตประฮิตจะฟังเพลงไหนดี
5: ปริญญาไก่ตีคร
1: ับ ปริญญาไก่
4: ต
1: ีร้องได้ไหมล่ะเพลงนี้
5: โอ้ไม่ได้ครับ
4: ชอบ
1: จะชอบนะเอาเป็นว่าฟังเมกับไปสิกับบุ๊กสุปการดีกว่าเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณทิว
5: ผมคนกำแพงเพชรครับ
1: อ๋อกำแพงเพชรก็พูดภาษาภาคกลางอ่ะพูดขอบคุณให้ผมหน่อยนะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
5: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
5: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เดี๋ยวเล่นให้นะปริญญาไก่ตีนะครับนะฮะแล้วก็อีก3เพลงเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาเนาะนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
4: เวลาพักผ่อนด้วยนะคะ
5: ครับ
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วยขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อ่ะวันนี้หัวขบวนพาเรตเพลงฮิตปริญญาไก่ตีครับเมคอัพไปสิทธิ์ฟีเจอริงกับบุ๊กสุปการนะครับอีก3เพลงแล้ว ช่วยคุณทีวหน่อยแล้ว SMS เข้ามาได้4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.tltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยยังไม่ได้เปิดกล้องนะครับหรือโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับ

0: วันนี้4เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตเจ๋งๆนะครับที่คุณทิวเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอดี้การ์ดเนาะในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวซอยโยธินพัฒนานะครับนะฮะก็เลือกไว้ปริญญาไก่ตีนะครับเมคอัพพิสิทธิ์กับบุ๊กสุภกานต์นะครับแล้วก็ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับต่อกันด้วย3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับบักก้นสัว
1: จากทิดแอมค่ะ
0: นะแล้วก็ตามว่าผู้บ่าวเสือปุ๋ยนะครับดิคิตตี้นะครับแล้วปิดท้ายกันด้วยปลายฝาเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับอ่ะ4เพลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่เพลงประจำวันพฤหัสบดีนะครับเป็นเสียงร้องของศิลปินที่โอ้โหหายหน้าหายตาไปนานนะครับ
1: กล้วยสแตม
0: นะครับเพลงชื่อสีดา
1: ลุยไฟ
0: ลุยจะลุยยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันดูขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตได้ต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะเพลงฮิตติดชาร์ตในมหานครชาร์ต2เพลงนะครับพื้นที่ปลอดภัยนะครับพิมดามหานครนะครับล่าสุดนี่ยังคงในยิดติดไม่ในมหานครชาร์ต FC เธอเยอะเหลือเกินนะครับ
1: ใช่ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: นะในสัปดาห์ล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าใจกระจอกหนูเล็กกากานะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่15ค่ะ
0: อ่ะฟังเพลงใหม่จากกล้วยสแตมป์แล้วถ้าฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบสามารถขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: เสียงผ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar

0: จากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานนะครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับและ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ย้อนเวลาไปฟังเสียงร้องของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัฒน์นะครับคิริบูรณ์นะครับปลูกรัก

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้มีประเด็นในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนะฮะเรื่องของอุตุนิยมวิทยากับปภ.นะครับเตือนฝนถล่มใน70จังหวัดนะครับจนถึงวันที่27กันยายนโอ้โหถึงปลายเดือนเลยนะครับ
3: นะฮะ
2: แล้วก็ทางหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัชชาตินะครับคุณทรงศักดิ์บอกว่าเอาอยู่นะครับปฏิเสธน้ำท่วมใหญ่นะครับไปตามรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของที่ประเด็นท่านนายกนะครับนะฮะเรื่องของปมเรื่องของกรรมธิการด้วยนะครับฝ่ายค้านนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นที่คุณสนธินะครับนะฮะ25กันยายนนะครับนำม็อบนะครับเรื่องของการหัวสวด้วยนะครับนะฮะประเด็นใหญ่เลยนะครับทางการเมืองเนาะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงาน200ล้านด้วยนะครับนะฮะที่เปิดเกณฑ์ในการใช้เงินกู้ด้วยนะครับนะฮะมี8ข้อสอดรับ6วัตถุประสงค์นะครับท่านนายกก็มีการพูดคุยกับ3บิ๊กธุรกิจสหรัฐอเมริกานะครับดิว Microsoft ลุย AI นะครับแล้วก็ ADB นะครับแล้วก็ปรับGDP โต 2% นะครับในขณะที่สปส.นะครับเตือนนำโพยเข้าคูหาต้องจำเบอร์ผู้สมัครให้ได้นะครับเราบอกว่า27กันยายนเนี่ยเลือกได้ถึง16นาฬิกานะครับต้นตุลารู้ผลบอร์ดใหม่นะครับนะฮะก็เป็นประเด็นบอร์ดประกันสังคมนะครับนะฮะไปตามรายละเอียดอ่านดูในขณะที่อาจารย์ยุทธนันท์ก็มีการพูดคุยเรื่องของนักศึกษาอุเทนถวายนะครับฟังข้อเสนอยืนยันว่าเข้าใจความผูกพันความปลอดภัยแล้วลดความเสี่ยงนะครับในขณะที่วันนี้กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของแอร์ไลน์หมายถึงสายการบินนะครับนะฮะเจ็บหนักเลยขึ้นค่าตั๋วไม่ได้เลยเพราะว่ากพท.เตือนแผนธุรกิจรัดกุมนะครับน้ำมันพุ่งมรสุมโลคอสนะครับหมายถึงพวกที่ไม่ได้รวมอาหารกันกินบนเครื่องบินนะครับสายการบินราคาถูกเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็เรื่องของกขค.ชี้โมเดิร์นเทรดไม่ใช่ผู้ร้ายนะในการออกกฎนะครับเครดิตเทอมดูแล SME นะครับแล้วก็ ADB ครับปรับเป้า GDP ไทยปี69เนี่ยโต 2% เตือนรับมือความเสี่ยงเอลนีโญด้วยนะครับรายละเอียดในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของข่าวสดนะครับเรื่องของน้องเน่ฝันเป็นจริงนะครับล็อกสตาร์นะครับโชว์สุดมันรอบซิง AGT นะครับทั้งกีตาร์ทั้งร้องทรงพลังด้วยนะครับยอดวิวโอ้โหถล่มทลายเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเหรียญทองต่อเนื่องเลยเหรียญที่5แล้วนะครับทีมขี่ม้าที่เป็นโอ้โหนักกีฬานะที่ไปแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับนะฮะหลายเหรียญเลยนะครับแต่ดีใจแทนทัพนักกีฬาไทยของไทยเรานะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองก็มีประเด็นในข่าวสดเหมือนกันนะครับหัวสวนะครับแล้วก็เรื่องของเหมือนกับหลายฉบับเลยนะครับเรื่องของเตือนทั่วประเทศ70จังหวัดเลยเกือบจะทั่วประเทศเลยนะครับฝนจะมีอีกชุดใหญ่โดยเจ้าพระยาล้นแล้วนะครับเขื่อนระบายน้ำเพิ่มนะครับแล้วก็เรื่องของอุเทนถวายก็มีประเด็นในหนังสือพิมพ์ข่าวสดด้วยนะครับในขณะที่วันนี้เดลินิวมีประเด็นเรื่องน้องเน่เน่นะครับฝันเป็นจริงโหวตเป็นแชมป์ ATT วันนี้นะครับนะฮะเรื่องของ อดีตนายกยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับนะฮะเรื่องของจำนำข้าวนะฮะ G2G นะครับก็ต้องตามกันต่อนะแล้วก็เรื่องของประเด็นจีนโนมินีเหิมคู่นะครับแล้วก็โอ้โหบอกสนั่นสารเลยนะครับในการชี้หน้าผู้ฟ้องร้องด้วยนะครับทำให้ตัวเองต้อง

0: คยไปเข้าเรือนจำนะครับคดีสวมบัตรคนไทยนะครับในเรื่องของพาดหัวไว้อย่างนี้เนาะลองไปลงรายละเอียดดูนะครับแล้วก็เรื่องของสั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมดิ้นสู้น้ำท่วมนะครับระวังพายุพร่องน้ำกรมชลประทานก็เร่งระบายนะครับคนริมตลิ่งก็ให้ทำใจนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติท่านก็บอกว่ากรุงเทพยังรับได้นะครับไปตามรายละเอียดในเดลินิวส์เช้าวันนี้นะครับส่วนไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับแน่นอนมีประเด็นน้องเนเน่นะครับเรื่องของอเมริกานะครับนะฮะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเทียนถวายเรื่องของการเตือน70จังหวัดเหมือนกับหลายฉบับเลยนะครับให้รับมือน้ำท่วมฝนตกจนถึงวันที่27เดือนนี้นะครับนะฮะเจ้าพระยาจะล้นเขื่อนระบายนะครับอยุธยาเริ่มจะจมหลายจุดแหละเหมือนที่ชาวอยุธยาก็ฟังเราเยอะเนาะยังไงส่งข่าวบอก
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกชนตลาดทุนปลื้มกองทุนสหรัฐฟังวิสัยทัศน์อนุทินประสบความสำเร็จรถโชว์นิวยอร์กนักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์โรดโชว์พบนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นที่ที่จัดโรดโชว์ให้นักลงทุนได้ยากที่สุดเนื่องจากกองทุนที่นี่มองระยะยาวและจะเข้ามาลงทุนก็ต่อเมื่อสนใจจริงๆการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงถือเป็นสัญญาณที่ดีท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางจุดแข็งที่สุดของไทยในขณะนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยราว 500,000 ล้านบาทปีนี้ไหลกลับมาแล้วราว 10% จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันไปเช่นการผลักดันบัญชีออมเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลได้จริงนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าก่อนที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศจะตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใดจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางของประเทศนั้นๆก่อนดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะเหลือเพียงรออีกฝ่ายเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาทางไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราปกป้องอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.พัทยาจมอีกรอบฝนกระหน่ำซ้ำกลางดึกวิกฤตซ้ำซากแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนถล่มลงมาอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า1ชั่วโมงทั้งจากน้ำท่วมขังจากเมื่อวานยังไม่ทันการระบายส่งผลให้เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักและสายรองเต็มพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทรวมถึงถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนขั้นวิกฤตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กจมน้ำดับสนิทไม่สามารถสัญจรผ่านได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนต้องจอดรถทิ้งไว้กลางกระแสน้ำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเร่งจัดกำลังลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและปิดกั้นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำ

0: จะยิ่งยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมขังเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทองอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน์
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับมาลัยน้ำใจในเวอร์ชั่นของฟลุ๊กไอ้น้ำนะครับโกรธไหลย้อนนะครับเสียงร้องของปออันนบชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LDM FM 95
3: ปล่อยได้ใจก็เบา
2: ใครจะเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LDMFM95 นะครับเว็บไซต์ของลูกทุ่งมหานครครับ www.ldmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยบอกพิกัดบอกจังหวัดด้วยนะนะครับหลายจุดหลายพื้นที่ดูครึ้มอ่ะดูฝนตกแล้วนะครับหลายจุดหลายพื้นที่บางจุดก็พลัมแล้วนะครับ60%ฝนตก
3: วันนี้ 80%
2: ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาใครที่ติดขัดกับสภาพการจราจรก็ให้เธอถึงที่หมายปลายทางไวๆเนาะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับวันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงระหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งนั้นเลยดอกกระเจียวบานครับก้องห้วยไร่แล้วก็จะดอกจำปานะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยครับ
4: เพลงฮิตสตอรี
0: ่สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: เพิ่งจะเสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับมหานคร Family Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินในครั้งที่2นะครับไปกินแบบสนุกสนานที่3โคกปทุมธานีนะครับไปหาเจ๊สีน่ารักมากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นข้าวมันไก่ไอตรงไอติมนะครับขนมจีน
5: อร่อยอร่อยที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าเจ๊สี3โคก
4: นั่นแหละของเด็ดเลยแล้วก็ไปเดินตลาดอิงน้ำ3โคกปทุมธานีก
5: ็
4: หิ้วข้าวหิ้วขออะไรกลับมานะฮะรวมทั้งของที่เลือกจากผู้สนับสนุนด้วยนะครับเดือนหน้านะครับติดตามกิจกรรมเด็ดๆของคลื่นลูกทุ่งมหานครได้นะครับว่าเราจะพาไปที่ไหนพิกัดไหน
5: จะไปเที่ยวไหมอีก
4: จุดไหนอ้าว
5: ต้องติดตามใช่ไหม
4: ติดตามทุกช่วงจะ
5: ม
4: ี
5: เล่นเกมใช่ไหมว่าใครใครจะได้ไปอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยถ
4: ู
5: กไหมพี่ต้องรอติดตามนะคะ
4: มีผู้โชคดีนะครับติดตามกันได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงและอย่าลืมไปส่องในFacebook Fanpage ที่ LTM FM 95นะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวัยวัยว้าวเบอร์มีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมดีๆที่ทำให้เราได้เจอกันนะครับ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ช่วงเวลาเพลงช้างเผือกขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองขึ้นนะฮะรีโนเวทบ้านทั้งทีเนี่ยต้องจบให้ตรงจุดด้วยนะครับวันนี้เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกอีกหนึ่งท่าน
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์
4: เขาจะพาเราไปเที่ยวทะเลนะครับบิ๊กบอสครับใครที่มีผลงานอย่าเก็บไว้ฟังคนเดียวนะส่งมาตามที่อยู่เลยครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับ

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไ

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรา

0: กรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
2: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
3: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

สร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: เบียนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทุกวันพฤหัสนี่เราจะเขาเรียกว่าฟิชเชอริงเหรอ
1: ฟิชเชอริงค่ะร้องคู่
0: ร้องเพลงคู่เพลงชาวบ้านเขาเอามาร้องคู
1: ่มา
0: เป็นของขวัญนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะคร
1: ับขอบคุณหลายๆคอมเมนต์เลยนะคะ
0: บอกว่า
1: พอนี่เริ่มจะแบบเป็นมืออาชีพแล้วนะ
0: ก็มันเพลงเก่าป่าวะมันลองได้แต่เป็นเพลงวัยรุ่น
1: นะคะชอบร้องได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะส่งดาวมาแต่ไม่ได้ส่งดาวแบบเสียตังค์นะส่งดาวสติกเกอร
0: ์ก็หัดเสียตังค์บ้างสิ
1: พี่ยาพี่ยา
0: เออก็หัดเสียตังค์บ้างสิยาย่าม
1: ีมือที่4ไหมมือที่3ก็พอแล้วไหม
0: เออโอเคเดี๋ยวพอละเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่กับอุ้มคนเดียวนะครับปิดท้ายด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับการดำเนินชีวิตสำหรับวันที่โอ้โหฝนไม่เป็นใจฟ้าไม่เป็นใจฟ้าขนองขนองอยากให้มีความสุขในทุกๆวันด้วยนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุนะคะที่เราอาจจะเห็นกันที่ท่านเป็นพระที่เป็นชาวต่างชาติ
0: ใช่
1: ใช่ค่ะท่านบอกว่าความสบายใจนะคะไม่ได้อยู่ที่การพยายามทำทุกสิ่งให้ได้ดั่งใจแต่อยู่ที่การที่เรายอมรับว่ามันไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทั้งหมดค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวหลังมหานครสุภิตติดตามพิมพ์นามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องนะครับ
2: มหานครสุภิต
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดผ่านทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับมนแคนแก่นคูนฟีเจอริ่งกับวินนฤมลนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านช่วงนี้ฝนลงหลายจุดหลายพื้นที่นะครับเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันด้วยพรุ่งนี้อยู่กับอุ้งคนเดียวนะมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: โดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเริ่มนับหนึ่งแล้วพระดอนแจงแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยานายพระดอนเปสนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์อดีตส.ส.อยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดอยุธยามาร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วนำประชาชนร่วมแถลงข่าวร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5 เดือนไม่ใช่ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไทรเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไทรหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการก่อสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องมีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2569เพิ่มขึ้น 191.6% หรือเกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสม 162,310 ใบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เปิดทีวีให้นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรร่วมลุ้นผลประกาศแชมป์เนเน่รอยัลบรรยากาศภายในโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนจำนวนมากมารวมตัวกันบริเวณจุดชมการถ่ายทอดสดซึ่งทางโรงเรียนได้นำจอทีวีมาติดตั้งเพื่อเปิดให้ทุกคนร่วมติดตามการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเดเน่รอยัลอย่างใกล้ชิดทันทีที่ผู้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกาศผลบรรยากาศเป็นไปด้วยความลุ้นระทึกทุกสายตาจ้องไปที่หน้าจอพร้อมเสียงเชียร์และเสียงให้กำลังใจดังขึ้นเป็นระยะในขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองต่างร่วมแรงร่วมใจให้ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโรงเรียนและชาวภูเก็ตจากการก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกขณะนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจทุกคนร่วมกันรอลุ้นวินาทีสำคัญของการประกาศผลพร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับเนเน่รอยัลอย่างเต็มที่ล่าสุดผลการแข่งขันเนเน่ได้แชมป์เวที AGT แล้ว
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A

0: ายถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: ทนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับกันในวันนี้นะคะเริ่มต้นกันอ๋อ4เพลงเลยเนาะเริ่มต้นกันที่มรสุมใจจากกอกกี้นะคะฟีเจอริ่งกับคุณแม่เจินเจินค่ะตามมาด้วยเพียงแค่เงานะคะจากพี่เอ๋อสุรติการคุ้นเคยไม่เคยคุ้นค่ะกุ้งพี่กุ้งและน้องวิรดานะคะและปิดท้ายกันด้วยไว้อาลัยสายลมจากพี่แคทรัตการนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาละค่ะมาแล้วมาแล้วพิมพ์ดาวมหานครต้อนรับกันค่ะในวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนะคะ2569นะคะต้องขอแสดงความยินดีกันก่อนเลยนะคะกับน้องเนเน่นะคะน้องเนเน่รอยัลค่ะตอนนี้เนี่ยชนะใจคนทั้งโลกแล้วนะคะนักร้องร็อกเกอร์สาววัย16ปีค่ะคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026แล้วนะคะคุณผู้ฟังแหมดีใจกับน้องด้วยเนาะแสดงความยินดีนะคะน้องก็ถือว่าพาเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ได้แชมป์เลยนะคะแล้วก็ได้ขึ้นร่วมโชว์นะคะร่วมกับ Linkin Park วงร็อกชื่อดังระดับตำนานด้วยนะคะมีใครได้ดูกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยคุณผู้ฟังแหมน้องเขานำพาชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจริงๆเลยนะคะแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะมาแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่อยากพูดคุยเม้ามอยกับพิมดาเข้ามาทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage กันได้เลยนะคะช่องทางนี้เนี่ยเราจะได้ชมทั้งภาพและเสียงเลยฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะแล้วก็ใครอยากพูดคุยหลังไมค์หรือว่าจองสายหน้าไมค์โทรมาเลยค่ะ022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ค่ะที่เบอร์4689400คุณผู้ฟังช่องทางนี้เนี่ยก็เข้ามาได้นะคะเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่สี่ช่องทางนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะเชียร์เพลงที่คุณผู้ฟังนะคะอยากที่จะเชียร์นะคะศิลปินที่คุณผู้ฟังอยากจะเชียร์ก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาผ่านทาง SMS ได้เลยนะคะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะรายงานตัวกันมาได้เลยตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะทักทายพี่ซับในดินสินในน้ำเขาบอกว่าเพลงที่เปิดนี่หวานๆทั้งนั้นเลยวันนี้หวานๆปนเศร้าเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ในก๊อปแก๊งหมูแผ่นพี่วันเพ็ญตามสั่งพี่สังทัศน์พี่ปรีชาผลสุขพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิษณุด้วยนะคะพี่จันยาจันสนิทพี่หนูเพียรภากากุลนะคะน้องแชมป์สีสุขพี่สุวินสุรินบูนด้วยนะคะลูกแชมป์ของแม่ เรียกแล้วนะลูกนะพี่หวานใจคนใกล้ด้วยนะคะพี่บวนภัยศรีนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่พรพิษนะคะพี่สุภวัฒน์พี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็มีพี่กฤตชมนแก้วเรืองนะคะพี่ยูนิคยูนิคด้วยนะคะมีพี่สายชนจรัสกุลนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกทักทายกันมาได้รายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้มีแค่นี้เลยอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะแป๊บนึงหายไปไหนกันหมดนะคะข้อความมันเด้งขึ้นเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ในก๊อฟทักทายแล้วพี่จันยาทักทายแล้วนะคะพี่สันทัศน์ด้วยพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมัตตพุทธนะคะพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่พัฒนันนะคะพี่สุริยุสมานอคณีพี่เกษตรอํานวยพาณิชย์นะคะพี่หนูเพียรภากากุลด้วยลุงหนวดนะคะลุงหนวดหายไปไหนหลายวันเลยนะไม่ได้ทักทายกันเลยเนาะนะคะลุงหนวดขอเพลงมาด้วยวันนี้นะคะรองทำรองเท้าใช่ไหมลุงหนวดทำรองเท้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่พิษณุนะคะทักทายแล้วเมื่อกี้นี้นะคะพี่สวัสดิ์บอกว่ารอผมด้วยครับขบวนแรกพี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59พี่สมใจเข็มแก้วพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์พี่รำเพยโพทองนะคะพี่อดิเรกชุ่มกมลพี่มาลัยคนนนนะคะพี่หญิงสีก็มาแล้วนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะอู้เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้ตกใจหมดเลยฝนตกแรงมากเลยเมื่อคืนนี้นะคะกลัวไงกลัวจะเป็นแบบที่เขาพยากรณ์นะ

0: ค่ะจะมีเพจหนึ่งอ่ะคุณผู้ฟังที่เขาออกมาพูดนะว่าฝนน่ะจะตกถล่มแบบว่าน้ำจะท่วมนะคะน้ำจะท่วมในหลายๆพื้นที่เลยนะคะแล้วก็แบบหนักที่สุดในรอบกี่ปี40ปีอะไรประมาณเนี้ยก็คือสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนที่ติดตามเพจนี้อยู่นะคะจนตอนนี้ก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะคะก็คือแบ่งออกเป็น2พวกนะคุณผู้ฟังทั้งฝั่งของกรมอุตุนะคะแล้วก็ฝั่งของเพจเนี้ยทีเนี้ยก็คือพยากรณ์แบบเหมือนแบบต่างกันอะไรประมาณเนี้ยนะฝั่งทางเพจเนี้ยเขาบอกว่าเอาไม่อยู่หรอกน้ำท่วมอะไรเงี้ยแต่ฝั่งกรมอุตุบอกว่าใจเย็นๆทุกคนเอาอยู่นะคะตอนนี้ไม่ได้หนักขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วคุณผู้ฟังล่ะคุณผู้ฟังอยู่ทางฝั่งไหนนะก็ยังไงก็เตรียมรับมือกันก็แล้วกันเนาะแล้วพอฝนตกตอนนี้คือตกใจนะกลัวเหมือนกันแหละเอ๊ะน้ำมันจะท่วมหรือเปล่านะคะเขาบอกว่ามันจะท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็จะท่วมไปที่ภาคตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็จะท่วมมาที่กรุงเทพปริมณฑลอะไรประมาณนี้นะคะก็เตรียมตัวขนของขึ้นที่สูงอันนี้ก็ไม่รู้เนาะเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนกันละกันเนาะไม่รู้ยังไงเหมือนกันแล้วก็เขาบอกฝนจะตกหนักอันนี้คือพยากรณ์กรมอุตุก็บอกเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่วันนี้แหละวันที่24ไปจนถึงที่27แหละฝนจะตกหนักนะคะแม่พินทวีโภคค่ะพี่รินร้อยหมื่นพี่บัวขาวทองศรีพี่ณัฐพงศ์พี่ณภัสสรด้วยนะคะแล้วก็พี่จัญญาจันสนิทพี่เนชนกพี่เอสเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีพี่โจซ่าบอกไปด้วยครับนะคะพี่ลำพึงทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องเล่าค่ะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: คนไทยเนี่ยนะเก่งจริงๆเลยในเรื่องของการปลุกกระแสนะคะคราวที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างในการปลุกกระแสใส่สบายกางเกงยีนมาละหนึ่งนะคะถ่ายรูปคู่กับดอกบัวมาแล้วอีกหนึ่งนะคะตอนนี้ปลุกกระแสใหม่มาอีกแล้วค่ะนะคะพี่ๆพสไทยปลุกเทรนด์ใหม่อย่างมาลัยกล้าวผมนะคะแฟชั่นสุดฮิตเลยค่ะที่หยิบเอาภูมิปัญญาไทยสุดประณีตก็คือเอาพวงมาลัยที่เราไหว้พระกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละคุณผู้ฟังเอามาประยุกต์เป็นเครื่องประดับกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปตามโลเคชั่นย่านเก่าแก่จนตอนนี้กลายเป็นกระแสตามโซเชียลนะคะสาวๆอินฟูนี่ก็แห่ไปทำตามกันอย่างล้นหลามเลยตอนนี้นะคะกระแสไวรัลของมาลัยกล้าวผมเนี่ยทำให้พวงมาลัยธรรมดาๆกลายเป็นเครื่องประดับที่ไม่ว่าจะเจเนเรชั่นไหนๆก็ต้องหยิบเอามาใส่เป็นแอคเซสซอรีคู่กายค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมเข้าไปดูนะคะที่แบบว่าตามฟีดเนี่ยขึ้นไหมที่แบบว่าจะมีสาวๆสวยๆเนี่ยเขาเอาพวงมาลัยมากล้าวผมกันนะคะถ้าเกิดนึกไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันเนาะนะคะก็เลยกลายเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมที่ชวนให้ทุกคนกลับมาเดินปากคลองตลาดอีกครั้งเพื่อที่จะช่วยกระจายรายได้แล้วก็สนับสนุนฝีมือและความตั้งใจของพ่อค้าแม่ค้านะคะซึ่งราคาในการกล้าวผมนี้ราคาแบบทั้งพวงมาลัยด้วยแล้วก็พร้อมกล้าวให้ด้วยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ120บาทต่อ1พวงนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปถ่ายรูปตามเทรนนะคะก็ลองดูนะคะลองแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปที่ปักคลองตลาดให้เขาเอาพวงมาลัยกล้าวผมให้แล้วก็เดินไปถ่ายรูปนะคะตามมุมต่างๆเนาะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะก็กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้กันนะคะพิมดามาเล่าวันนี้ก็หยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะป้าแม่มจันแรมสวัสดีด้วยนะคะพี่แต๋วสะพานใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มอีกเนาะป้าแม่มบอกว่ามีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมนะคะบางพื้นที่ก็แจ้งข่าวช้าบางพื้นที่แจ้งข่าวไวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็เตรียมรับมือกันละกันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าฝนมันตกลงมาเนี่ยกรุงเทพก็คือน้ำก็ต้องมีการท่วมขังบ้างรอระบายไม่ทันอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคำถามเลยละกันวันนี้นะคะถามคุณผู้ฟังดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรนะคะหยิบอะไรที่เป็นของธรรมชาติมาเป็นเครื่องประดับแบบไหนกันได้บ้างลองคิดดูซิมีอะไรบ้างนะที่เราอยากจะหยิบเอาธรรมชาติขึ้นมาเป็นเครื่องประดับได้บ้างนะคะส่งคำตอบมาบอกทาง Facebook Live นะคะแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังด้วยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสายหน้าไม้ไปแล้วไปแล้วหลับไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้น้องเมย์นะคะรอให้น้องรถเมย์คนเก่งของเราโทรกลับไปก่อนเนาะว่ายังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรับกลับมารับสายหน้าไม้กันต่อนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมคำถามด้วยนะคะคำถามวันนี้ถามว่าคุณจะหยิบยกเอาธรรมชาติอะไรที่เอามาเป็นเครื่องประดับนะคะเอามาเป็นเครื่องประดับอะไรลองบอกมาหน่อยนะคะทาง Facebook Live นะคะช่วยกันครีเอทหน่อยเผื่อว่าคุณอาจจะได้เป็นผู้นำเทรนด์นะคะอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเอามาลัยมาเกล้าผมละนะคะเป็นเครื่องประดับผมละอันนี้หนึ่งละนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมนะคะก็ลองส่งมาบอกกันได้นะคะคำตอบนะคะตอบมาทาง Facebook Live เลยแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะมาพร้อมกันเลยในข้อความเดียวนะคะจะตอบคำถามอันนี้ค่ะแล้วก็อยากฟังเพลงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้คำตอบใครดนใจได้ฟังเพลงกันไปเลยนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์พร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: ผมจำนงครับอยู่ลาดกระบังครับ
1: ในอยู่ลาดกระบังแถวไหนพี่จำนง
2: ผมอยู่ที่ร่มเกล้ายี่สิบเอ็ดนี่ครับแต่ผมอยู่เขตลาดกระบังครับ
1: อ๋ออยู่แถว
2: องสามป่า
1: อ๋ออยู่แถวร่มเกล้า21ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ เมื่อคืนพี่จำนงฝนตกไหมตรงนั้นอะ
2: ตก
1: ตกหนักเลยเน
2: า
1: ะ
2: ทั้งคืนเลย
1: ทั้งคืนเลยนะกลัวนะตื่นเช้ามาเป็นไงน้ำท่วมขังไหมแถวร่มเกล้าอะ
2: ขังอยู่ครับ
1: ขังอยู่ใช่ไหมแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะ
2: บอสมันไม่ขังตอนนี้ไม่ขังมันตรงนิดเดียวปกติมันก็ท่วมชั้นนึงอ่ะ
1: แต่ตอนนี้คือแห้งหมดละนะ
2: บอสมันไม่ได้ท่วมนะครับตกฝ
1: นแค่น้ำขังเฉยๆ
2: เมื่อปีที่แล้วยังท่วมชั้นนึง
1: โอ้โห
2: พูดถึงปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้วนี่ท่วมชั้นนึงเลยเหรอ
2: ครับอยู่2ชั้น
1: เอาแล้วพี่จำนงทำยังไงตอนน้ำท่วมอ่ะ
2: เอาไปดูว่ามันก็ไหวหนีครับไปนอนที่อื่นนี่แหละ
1: ไปนอนที่อื่นเหรอคะ
2: ครับ
1: แล้วขนของอะไรทันไหมปีที่แล้ว
2: ช่วยไปทันแล้วเก็บของไว้ชั้นสอง
1: เหรออันนี้คือแล้วปีนี้ทำไงเราเตรียมตัวหรือยัง
2: ยังครับยังไม่คิดว่าจะมีฝน
1: เออมันมีข่าวลือออกมาด้วยนะพี่จำนงนะว่าจะน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะท่วมหรือเปล่า
1: เรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะตอนนี้คือทำแบบทำคนปั่นป่วนกันไปหมดเลยเพจเนี้ยเราก็ไม่รู้เราจะทำยังไงเราจะเชื่อใครดีล่ะทีนี้ใช
2: ่
1: ไหม
2: เพราะเขตนี้มันเทหนองงูเห่าด้วย
1: ใช่ไหม
2: ยานต้องงูอย่างเดียวล่ะ
1: น่ากลัวจังเลยเนาะ
2: เพราะจากนี้งูเห่ามันเยอะ
1: เหรอคะ
2: เขตหนองงูเห่าเนาะ
1: อ๋อเคยเจองูเห่าขึ้นบ้านบ้างไห
2: มมีครับ
1: หรอ
2: ตรงวันนี้ยังขึ้นบ้านอยู
1: ่อ๋อน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วทำไงเวลาเจอก็คือไล่ออกไปเหรอคะ
2: ครับ
1: อ๋อไล่ยังไงอ่ะ
2: โอ้ย
1: ไปชิวๆ
2: ไม้ถูพื้นแล้วไม้ถูพื้นแล
1: ้วเออเอาไม้ถูพื้นดันๆแล้วเดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหม
2: ครับไม้ถูพื้นดันๆออกบ้านไป
1: เนาะนะคะยังไงก็เป็น
2: ตกฟ้าร้องมาเนี่ยส่วนมากงูจะออก
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: มันก็หนีมันก็หนีน้ำเหมือนกันเนาะงูเนี่ยเนาะ
2: ครับ
1: เออยังไงขอภาวนานะคะให้ปีนี้มันน้ำไม่ท่วมนะ
2: ครับขอให้สมพรปากนะครับ
1: ค่ะพี่จำนงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ของมันเย็นรักแอนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้นิ้วออนต้นอะไรน่ะ
1: นิ้วต่องต้นอ้อนผู้บ่าวใช่ไหม
2: ครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ผมก็อยู่กับน้องชายสองคน
1: ค่ะ
2: ครับมอบให้ทั้งนวลล่ะครับ
1: ให้ใครอ่ะ
2: ท
1: ั้
2: งผู้สาวทั้งไอ้ตลาดอะไรนะลืมชื่อแล
1: ้
2: ว
1: แถวๆบ้านหรอหรือไงตลาดที่ไหน
2: แถวชลบุรี
1: อ๋อมอบให้สาวแถวตลาดแถวชลบุรีนะ
2: ครับ
1: เออ
2: ได้โบนะครับ
1: อะไรนะคะ
2: ผู้สาวโบผู้สาวโบ
1: ผู้สาวโบฟังอยู่หรือเปล่านะมีผู้บ่าวขอเพลงให้นะ
2: ครับ
1: เนาะนะคะอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่จำนงนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจขอบคุณด้วยกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะหยิบเอามาจากนะคะงานที่จังหวัดอะไรเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2556มาฝากกันคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าเนาะว่าเป็นเพลงอะไร
2: บอกกล้าบอกครู

0: และนี่ก็คือเสียงร้องจากน้องเอิ้นขวัญวรัญญานะคะกับเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายนะคะนี่น้องเอิ้นขวัญร้องเอาไว้เมื่อปี2556นู่นแน่นะคะก็หยิบมาฝากกันเนาะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณด้วยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsarปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบัน

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราย
1: ไอยารา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครค่ะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงค่ะรอคุณผู้ฟังอยู่เนาะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้เลยตอนนี้เพราะว่ารถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คำภีชื่อเพลงว่าน้ำท่วมกลัวไม่เข้าสถานการณ์ก็เลยหยิบเพลงนี้มาฝากกันชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสสเพื่อไทยแสดงความยินดีน้องเนเน่ปลื้มสวมผ้าลายดุจดาวน้องบัวลำพูโชว์เวทีระดับโลกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือโดยนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสสหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยหลังหารือถึงปัญหาค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาและโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาเกษตรกรแล้วได้แสดงความยินดีและชื่นชมนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยลูกสาวแห่งชาติที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนายรุ่งเพชรกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนอกจากความสามารถของน้องเนเน่แล้วยังนำผ้าลายดุจดาวเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่บนเวทีระดับโลกและในวันนี้ตนก็ได้สวมใส่มาในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยและต้องขอขอบคุณชมรมภูริสาผ้าไทยและนำผ้าดุจดาวไปสู่เวทีระดับโลกจากพื้นผ้าทอมือหนังละขออภัยค่ะจากพื้นผ้าทอมือหนองบัวลำภูสู่เวทีระดับโลกเส้นใยแห่งศรัทธาภูมิปัญญาแห่งร่มโพเนเน่นายแน่มากโรมจี้ทองเจือเข้าให้ข้อมูลกรรมาธิการทางกฎหมายคดีโกงสอบท้องถิ่นเหน็บเชิญหลายครั้งแต่เงียบนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมการกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพิจารณาการดำเนินการกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นช่วงปี 67 ถึง 69 ว่าที่ผ่านมาหลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีบางคนดังนั้นจึงต้องเชิญมาพูดคุยต่อเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะนี้เริ่มเห็นรายชื่อเด็กนายแต่คนที่อยากจะสอบถามข้อเท็จจริงมากที่สุดคนหนึ่งคือนายทองเจือชาติกิจเจริญและตอนนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือนั้นซึ่งวันนี้มีการเชิญมาหลายหน่วยงานรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ด้วยเนื่องจากอยากจะสอบถามข้อเท็จจริงว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงปล่อยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจะสอบท้องถิ่นสามารถเข้าถึงประวัติผู้เกี่ยวข้องการสอบได้นายรังสิมันต์กล่าวว่าเรื่องนี้มีการติดตามมาหลายครั้งแต่ไม่คืบหน้าล่าสุดทราบเพียงว่าปปช.ทำหนังสือขอไปทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องบ้างแต่ทางปปช.ยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อมูลจึงแปลกใจว่าคณะของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีทำเรื่องนี้เสร็จไปนานแล้วแต่ทำไมจึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้ปปช.และทำไมต้องรอปปช.เป็นคนตามทั้งที่เรื่องนี้นายอนุทินควรรู้หน้าที่ของตัวเองว่าควรส่งข้อมูลสีจิ้นผิงเริ่มต้นเยือนสหรัฐ3วันนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับที่สนามบินฐานทัพทหารในรัฐแมริแลนด์ด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่ตามกำหนดการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบเกือบ3ปีแลกเปลี่ยนการที่นายทรัมป์เดินทางเยือนจีนไปก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองจับมือทักทายขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงและปืนใหญ่ยิงสลุดและมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 บินโฉบเหนือพิธีจากนั้นผู้นำทั้งสองหารือกันหลายระดับที่คาดว่าจะรวมถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจในด้านการค้าเทคโนโลยีและสงครามอิหร่าน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหน
2: ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: น้ำกัดเท้าฮ่องกงฟู้ดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะมาพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไมค์เลยค่ะตอนนี้มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
3: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
4: พินลพบุรีค่ะ
3: พี่พินลพบุรีทำอะไรอยู่คะตอนนี้
4: ตอนนี้ก็ทำงานเสร็จแล้วก็นั่งฟังน้องพิมดาค่ะ
3: ลดเลยล่ะทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: ทำไมทำเสร็จเร็วจังเลยเช้าวันนี้
4: ก็เก็บกวาดบ้านถูบ้านไงคะ
3: เออทำงานบ้านเออเรียบร้อยแล้วเนาะไม่มีงานอะไรรอแล้วนะ
4: ไม่ค่ะ
3: วันนี้ได้พักผ่อน
4: เอง
3: เออเลิศเลย ฝนตกไหมคะลพบุรี
4: อ๋อเมื่อคืนไม่ช้าตกค่ะแต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะ
3: ไม่ตกแล้วเนาะเมื่อคืนตกน่ากลัวไหมคะหรือว่าตกปกติ
4: ตกประมาณตีสี่ค่ะ
3: เมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพนะแถวแถวลาดกระบังนะพี่พินตกแบบตกหนักมากตกตลอดเวลากลัวมันจะไม่หยุด
4: บอกว่าท่วมไหมคะ
3: เอาก็เช้ามาก็น้ำท่วมขังอยู่เหมือนกันค่ะไปส่งลูกที่โรงเรียนคือต้องอ้อมเอาน้ำท่วมแต่ตอนนี้น่าจะลดแล้วค่ะถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มอ่ะเนาะ
4: ค่ะ
3: เนาะนะคะวันนี้พี่พินอยากฟังเพลงอะไร
4: ขบวนสุดท้ายของไทยธนาวุฒิค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะเพลงนี้
4: มอเอฟซีเข้าห้าทุกคนค่ะ
3: นี่นะคะอยากจะขึ้นรถไฟหรอ
4: ค่ะแล้วก็มอบให้น้องพิมดาแล้วก็น้องอะไรน้องเมย์ค่ะ
3: น้องรถเมย์ด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะพี่พินพ
4: ู
3: ดตามนะคะ
4: ค่ะ
3: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: จัดเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่พินที่โทรมาหน้าไม
4: ค์ค่ะโทรมา2ครั้งแล้วค่ะ
3: เนาะเคยคุยกันแล้วเนาะ
4: ค่ะ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่พิน
4: ค่ะน้องพิมดาเช่นกันค่ะ
3: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเอาละค่ะพี่พินเขาขอเพลงนี้มาขบวนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาเรดชุดนี้จะมีสักกี่ขบวนนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ก่อนค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะได้ขึ้นรถไฟกันแล้วเนาะทุกคนเลยนะคะ4ขบวนเลยค่ะเริ่มต้นที่ขบวนแรกนะคะชื่อเพลงว่าขบวนสุดท้ายอ่ะเป็นอยู่ขบวนแรกแต่ว่าเป็นขบวนสุดท้ายนะคะจากพี่ไดธนาวุฒิค่ะแล้วก็ตามมาด้วยขบวนฝันนะคะจากพี่พิทักษ์นะคะตามมาด้วยมนไซโยค่ะจาก The Innocent นะคะแล้วปิดท้ายกันด้วยเอาเปล่าจากมอสคำหมักบินนะคะพี่จะพาไปขึ้นรถไฟเฮ้เฮ้นี่ได้ขึ้นรถไฟกันพร้อมกันทั่วหน้านะคะทุกคนขานะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะพาเรทเพลงฮิตขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะใครที่ยังไม่ได้ขึ้นรถไฟขบวนแรกนะคะขบวนที่2มารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะทักทายด้วยพี่สุวินสุรินบูรณ์นะคะพี่เลิฟวัชรพรพี่หนูริงพี่วิชัดเชียวภูเขียวนะคะแล้วก็ยังมีพี่มิมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่พีระเดชดีกลางนะคะพี่สมัยสิมงามนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขบอกมารอขึ้นรถไฟได้ขึ้นแล้วนะลูกนะพี่สมใจภูนพาวพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะยังมีนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นด้วยค่ะพี่สุรสิทธิ์ป้องแก้วนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ส่งเสืออบนะคะพี่สมศรีพระรามนะคะพี่เลิฟวชรพรส่งดาวมาให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้อู้ส่งดาวมาเพียบเลยสงสัยเปิดเพลงถูกใจพี่เลิฟเนาะแล้วก็ยังมีพี่อังคารเที่ยงแท้นะคะมาเชิญชวนเที่ยวงานพืชสวนโลกที่อุดร นะคะพี่วันนี้มั่งมีผลค่ะนะคะลุง935ลุงเอกสิทธิ์นะคะเขาออกมาเตือนภัยลุง935บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อนะพอสอจีนที่ไปถ่ายรูปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยใช่ไหมลุง935นะคะโดนหลอกเหรอโดนแบบพวกช่างกล้องโมเดลลิ่งหลอกไปอย่างนี้เหรอแล้วก็ยังไงต่ออะไรนะเล่าใหม่สินะคะพี่ณรงค์ยินดีสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่ยูนิคยูนิคด้วยค่ะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีด้วยนะคะพี่เทพยาผู้ปรับมานพี่คำรณนะคะพี่สันทัศน์พี่ดีเจลุงแก่ขอรับนะคะพี่หนูริ่งทักทายแล้วพี่สุวินสุรินบูนทักทายแล้วนะคะพี่มิมี่ด้วยนะคะหมดหรือยังพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่กล้วยทอดขาเลาะพี่บัวขาวทองสีพี่กฤษณานะคะพี่แต๋วสะพานใหม่ใช่ไหมป่ารองป่ารองนะคะป่ารองลักกระบังพี่ตีใหญ่ปักน้ำด้วยนะคะแล้วก็พี่สมพี่รองบอกไปดูเนเน่มาใช่ไหมเนาะนะคะตื่นเต้นเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ศรีรัตน์ด้วยนะคะพี่พีบอกว่ามีป๊อปคอร์นขายบนรถไฟด้วยนะครับไปกินป๊อปคอร์นจากพี่พีได้นะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะหมดหรือยังนะพี่เลิฟส่งดาวมาอีกแล้วนะคะปาเพียบเลยวันนี้นะคะรัวเลยรัวนะคะรัวดาวมาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะเกือบไปได้ขึ้นแล้วพี่สวัสดิ์นะคะหลังไมค์ด้วยค่ะวันนี้นะคะหลังไมค์มีพี่จิ๋ว8ริ้วพี่หนุ่มน้องแต้สุพันลุง935สนามหลวงยายแสงบางนาพี่หนิงซีคอนพี่อัมพันธ์บางปูนะคะอันนี้คือหลังใหม่เนาะแล้วก็ยังมีพี่โจซ่าบอกไปด้วยครับพี่ภควดีด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังนะถ้าหมดแล้วนะคะตอนนี้รถไฟต้องออกก่อนแล้วนะยังคงร่วมสนุกตอบคำถามกันมาได้เช่นเคยนะคะทาง Facebook Live คำถามวันนี้ถามว่าวัสดุธรรมชาติอะไรที่น่าจะเอามาเป็นเครื่องประดับได้อีกนะคะคือหมายความว่าที่เดิมๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เอามาเป็นเครื่องประดับได้อยู่แล้วแต่มันจะมีอะไรอีกไหมอ่ะที่มันจะสามารถเอามาเป็นเครื่องประดับได้อีกนะคะอ่ะเอาล่ะส่งคำตอบมาบอกกันนะคะทาง Facebook Live กันได้เลยแล้วอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยพี่ส่งเสืออบนะคะเพิ่งมานะมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังขาวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่การทัศนะมาฝากกันด้วยไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงเพราะๆจากพี่การทัศนะนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์จากสังกัดกรามิโกค่ะคำร้องทำนองพี่การทัศนะเขียนเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เอ็มนาโนนนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: นึงนิดค่ะจากวิปรางปรางทิพย์นะคะเพลงนี้สัปดาห์นี้มาแรงมากๆเลยนะคะขึ้นมาจากฮิตที่16เนี่ยมาอยู่ในฮิตที่6เลยกระโดดขึ้นมาเลยนะคะก่อนหน้านั้นมี30พอจากอ้ายมนแคนแก่นคูนและน้องเวียงนฤมลนะคะอยู่ในฮิตที่16ค่ะนะคะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตจัดให้คุณผู้ฟังค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ี้พี่เอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

เพลงนี้ค่ะก้อนขี้ฟ้าจากพี่เต๋าภูสินนะคะพี่หนิงซีคอนขอมาวันนี้พี่หนิงคือรัวขอมาเลยนะทั้ง SMS ทั้งหลังไมค์นะสงสัยจะอยากฟังจริงๆเนาะเพราะปกติพี่หนิงก็จะไม่รัวข้อความมาแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะกับคำถามวันนี้ที่ถามไปว่าวัสดุธรรมชาติอะไรที่น่าเอามาเป็นเครื่องประดับได้อีกนะคะหมายความว่าเคยมีแล้วใช่ไหมที่คนเอาวัสดุธรรมชาติต่างๆมาเป็นเครื่องประดับนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมที่สามารถเอามาเป็นได้อีกเนี่ยนอกจากนะคะนอกจากที่เคยมีมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีนายก๊อฟนะคะนายก๊อฟตอบมาบอกว่าหัวปลีจากต้นกล้วยนะคะเอามาทำเป็นมงกุฎก็น่าจะน่ารักดีนะเอามาทำเป็นมงกุฎปลีกล้วยนะคะสร้างสรรค์สร้างสรรค์นะคะน้องแซมสีสุขบอกว่าเอามาลัยมาเกล้าผมก็เป็นเรื่องที่พิมดาเล่าไปนั่นแหละนะคะน้องแซมก็ตอบคำถามเรื่องที่พี่พิมดาเล่านะคะแล้วก็ยังมีพี่อังคารพี่อังคารบอกว่าใบตองครับผมเอามาทำเป็นนาฬิกาต้องทำให้มันแห้งๆนะแล้วให้มันแบบทาแล็คเกอร์เคลือบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นสายนาฬิกาเอ้าก็น่าจะทำได้อยู่นะคะพี่เลิฟวัชราพรบอกว่าหินต่างๆค่ะสามารถเอามาทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็มีความหมายดีๆด้วยนะคะเช่นแบบพวกเพชรพลอยหยกทับทิมอะไรแบบนี้นะคะก็มีหลายๆคนเนาะเอาพวกหินเอาพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะพวกแร่ธรรมชาติเนาะมาทำเป็นเครื่องประดับนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าผักโดนตบเขาตอบมาแค่นี้จริงๆคือไม่รู้เขาจะสื่ออะไรเหมือนกันนะคะผักโดนตกเอาทำอะไรบอกด้วยสินะคะคุณลุง935อันนี้ก็ชอบนะคำตอบนี้คุณลุง935บอกว่าเอาผีเสื้อมาเป็นเครื่องประดับอ๋อก็คือยังไงมีนะเมื่อก่อนเนี้ยใช่ไหมที่แบบว่าเอาผีเสื้อสตาร์ฟไว้นะคะผีเสื้อที่แบบตายแล้วตุยแล้วเอามาสตาร์ฟไว้แล้วก็มาทำเป็นเครื่องประดับเนาะเอามาทำเป็นเข็มกลัดอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะคุณลุงเนาะนะคะแล้วก็มีพี่ณัฐพงศ์ก็บอกผักตบชวาครับมาเป็นขยะรีไซเคิลทำอะไรดีล่ะบอกก่อนเป็นเครื่องประดับอะไรดีนะคะขยะรีไซเคิลเข้าใจแล้วเครื่องประดับอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่แสงทวีเบบี้หงวันนี้ให้พี่แสงทวีก็แล้วกันเนี่ยคิดไม่ออกละคิดไม่ออกละไม่รู้จะให้ใครวันนี้ให้พี่แสงทวีเพราะว่าเขาบอกว่าเอาดอกสโหน่ครับมาร้อยเป็นพวงมาลัยทำเป็นสร้อยคล้องคอเสร็จแล้วก็เอาดอกสโหน่อันเดิมนี่แหละไปทำอาหารเจียวกับไข่เจียวก็ได้ครับก็ดูมีประโยชน์ดีนะคะพี่บัวขาวบอกเอามะเขือพวงมาทำเป็นต่างหูละกันแล้วก็สร้อยคอสร้อยข้อมืออุ้ยพี่บัวขาวมาช้าไปนิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้ให้รางวัลพี่แสงทวีไปแล้วนะคะพี่อินแทนบอกใบมะพร้าวครับเอามาทำเป็นนาฬิกาน่าจะสวยเนาะเอามาทำเป็นแบบยังไงม้วนๆแล้วก็มาถักอย่างนี้ใช่ไหมนะคะก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะเอาล่ะคุณผู้ฟังขานี่ล่ะนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูเวลาให้นะถ้าเกิดว่าเวลาพอจะเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวจะแถมเพลงที่พี่บัวขาวชอบคำตอบเขานะเอามะเขือพวงมาทำเป็นต่างหูสร้อยคอข้อมือมันกลมๆอะเนาะดูครีเอทดีนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายกันอีกสัก2เพลงก็แล้วกันค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่นางมารซีคอนคือพี่หนิ่งใช่ไหมคนเดียวกันใช่ไหมเพลงนี้มอบให้เซลโบทีมเซลพาวเวอร์สเตชันพระราม9ก้อนขี้ฟ้าเมื่อกี้เนาะนะคะจัดให้แล้วนะคะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะนิดหนึ่งพอจริงๆเวอร์ชันต้นฉบับเป็นของใครเอ่ยพี่แจ้หรือเปล่าแต่วันนี้เลือกเป็นเวอร์ชันของ Friday มาฝากนะคะชั่วโมงหน้าเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะพิมดาจะพาคุณฟังไปม่วนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อยัลตามฝันสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21คว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ฝนถล่มพัทยา3ชายจีนฝ่าน้ำท่วมพลัดตกคลองสูญหาย1กู้ภัยเร่งค้นหาขณะอุตุเตือนทั่วไทยฝนชุ่มฉ่ำยาวถึง27กันยายนศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตสุนทรวิลาวันสังหารสจ.ต้งปราจีนหลังพบหลักฐานขม่าวปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตสีจิ้นผิงพบโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเยือนสหรัฐ3วันมีเรื่องราวมากมายให้เจรจากันตั้งแต่สงครามไปจนถึง AI ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีค่ะรายงานข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะให้รับฟังกันทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนึงนะที่คุยถึงความสำเร็จของเด็กไทยนะคะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจริงๆค่ะที่เยาวชนไทยเด็กไทยของเรานะคะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการไปคว้าแชมป์ในการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ค่ะคนนั้นก็แน่นอนสาวน้อยเนเน่รอยัลหรือน้องรัติการอำลอยน้องแพรวนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะตื่นขึ้นมาลุ้นผลกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ไม่มีการแสดงที่เป็นการแข่งขันแต่ว่าเป็นการแสดงโชว์จากบรรดาผู้เข้ารอบทุกคนที่ได้แสดงร่วมกับศิลปินรับเชิญนะคะแล้วก็สำหรับน้องเนเน่ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นฝันที่น้องก็บอกว่าประสบถือว่าเกินกว่าเป็นความตั้งใจของน้องที่อยากจะได้ร่วมแสดงขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกซึ่งน้องก็ทำได้จริงๆเพราะวันนี้ได้ร่วมโชว์กับลิงคินพาร์คนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินร็อกสัญชาติอเมริกันใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการปล่อยคลิปออกมา1คลิปนะคะจากทางรายการก็คือคลิปที่มีวงดนตรีร็อกหญิงจากเม็กซิโกนะคะก็ได้ไปแจมกับน้องก็เป็นวงที่น้องชื่นชอบด้วยก็ถือว่าน้องเนเน่มาครั้งนี้ได้แจมกับวงดนตรีร็อกระดับโลกถึง2วงด้วยกันแล้วก็แน่นอนค่ะก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะคะก็คือน้องเนเน่ก็สามารถที่จะชนะนะคะในเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน AGT ในครั้งนี้นะคะซึ่งวินาทีที่มีการประกาศผลโหวตนะคะซึ่งจัดการแข่งขันกันที่ Pasadena CivicAuditorium ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เห็นภาพน้องเนเน่ฟุบลงไปที่พื้นด้วยความดีใจค่ะเธอก็เป็นเด็กสาววัย16ปีที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT ค่ะเธอบอกว่าดีใจมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกเสียงโหวตด้วยค่ะหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็เข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือนักมายากลที่เป็นชาวอเมริกันชื่อจีโน่นะคะคนนี้เขาก็เล่นมายากลเป็นไพ่ใช่ไหมคะก็มีความสามารถทีเดียวแล้วก็อันดับที่3เป็นกลุ่มนักมายากลจากเกาหลีใต้ 100 Fingers ค่ะก่อนหน้าการประกาศผลนะคะก็เขาก็มีการเป็นธรรมเนียมเขาก็จะค่อยๆคัดออกจาก10เหลือ5จนเหลือ3แล้วก็ไปจนถึงตำแหน่งชนะเลิศนะคะแล้วเราก็ได้ทราบผลการประกาศในที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็มีส่วนที่อย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะก็คือทางเนเน่ได้ร่วมแสดงกับลิงคิงพาร์คนะคะแล้วก็เป็นการแสดงแบบเต็มวงภายหลังการแสดงเสร็จสมาชิกของวงนะคะคือไมค์ชิโนดะแล้วก็เอมิลี่อัมสตรองก็เป็นตัวแทนกล่าวถึงเนเน่ที่แสดงร่วมกันบอกว่าน้องเนเน่มีความสามารถเหลือเชื่อเกินคาดคิดหวังให้เนเน่โชคดีนะคะแล้วก็วงลิงคินพาร์คทุกคนก็สนับสนุนเธอค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เงินรางวัลที่น้องจะได้ก็คือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะ
1: ใช่1ล้านดอลลาร์ประมาณ33ล้านบาท
2: ค่ะนะคะก็ถือว่า เป็นความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะที่มาไกลตามที่เธอใฝ่ฝันไว้ค่ะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมนะเพราะว่าชื่ออเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็จริงแต่ว่าถ้าจะสังเกตว่าหลายๆซีซั่นเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันไม่ใช่คนอเมริกันที่ได้แชมป์แต่ว่าทั้งที่การเปิดโหวตเนี่ยเป็น
2: ในเฉพาะในพื้นที่
1: ใช่แต่เขาเปิดใจนะคะแล้วอย่างคนที่ได้ที่1น้องเนเน่คนไทยแล้ว3เนี่ยสัญชาติเกาหลีใช่มั้ยคะมันก็ดูถึงความเปิดใจของคนอเมริกันเองที่เขาก็ไม่ได้จํากัดเชื้อชาติเนาะเขาก็เชียร์เราด้วยแล้วก็แน่นอนคนไทยด้วยกันก็ต้องเชียร์ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองบุคลากรของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้ภูเก็ตนะคะเป็นโรงเรียนน้องเนี่ยโอ้โหอย่าได้เรียกได้ว่าเชียร์กันเสียงดังเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้เสียงหายกันหรือเปล่านะคะทันทีที่ประกาศว่าเนเน่เนี่ยเธอคว้าแชมป์แน่นอนแล้วนะคะอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นโรงเรียนเลยก็ว่าได้ทุกคนก็มาจดจ่อมาอยู่ที่เดียวกันนะคะซึ่งถ้าได้ดูทีวีเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยทางช่อง 9M-Quad เราเนี่ยก็เอาภาพมาให้ดูนะคะแต่ถ้าฟังทางวิทยุเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศคึกคักแค่ไหนเพราะว่าที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เนี่ยมากันหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะทั้งครูผู้ปกครองนะคะบุคลากรทุกคนค่ะอยู่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ที่นำมาติดตั้งสำหรับทุกคนนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะตามช่วงเวลาสำคัญของการประกาศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศนะคะทั้งนี้หลายคนนะคะที่ดูภาพตั้งแต่เมื่อเช้าจับจ้องนะคะสายตาเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอใจจดใจจ่อเสียงเชียร์นะคะก็ลุ้นมาเป็นระยะนะคะจนกระทั่งถึงวินาทีสำคัญหลังจากสิ้นเสียงประกาศเนเน่รอยัลเป็นผู้ชนะเลิศบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์บรรยากาศนะคะเปลี่ยนจากเสียงเฮนะคะทุกคนก็มาเป็นเสียงปรบมือตะโกนแสดงความยินดีบางคนเนี่ยร้องไห้เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจแทนเพื่อนนะคะบางคนก็คิดว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนะลูกสาวแห่งชาติส่งเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเต็มไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของทุกคนเนเน่ก้าวจากเด็กสาวภูเก็ตขึ้นสู่เวทีประกวดระดับโลกคว้าแชมป์มาได้สำเร็จสร้างความดีใจให้กับครอบครัวโรงเรียนชาวภูเก็ตนะคะที่ร่วมติดตามส่งกำลังใจเป็นสักขีพยานและอีกหนึ่งคนสำคัญของเราก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยู่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่อยู่กันคนละเมืองนะคะนายกอยู่นิวยอร์กแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะแม้จะอยู่ประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปร่วมยินดีที่เวทีนะคะเพราะว่านายกก็ติดภารกิจนะคะแต่ใจเนี่ยส่งไปให้แล้วนะคะโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะก็แสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของน้องขอบคุณที่ได้นำความสำเร็จความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงต่อผู้ชมทั่วโลกให้เห็นสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศผ่านดนตรีการแสดงความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันและใช้ความสามารถก้าวเข้าสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนได้พัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพแล้วก็สิ่งนี้นะที่รัฐบาลเล็งเห็นเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่สามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศได้อีกในอนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมาแจ้งรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ว่ารางวัล1ล้านบาทนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ33ล้านบาทเนี่ยในการอธิบายเนเน่เนี่ยจะมีสิทธิ์รับเลือกนะคะรางวัลได้2แบบใน1ล้านดอลลาร์อย่างแรกเลยนะคะถ้าเลือกรับเป็นงวดรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา40ปีซึ่งยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีถ้าเลือกรับอีกแบบหนึ่งนะรับเป็นเงินก้อนไปเลยถ้าไม่รับเป็นงวดๆนะคะในระยะเวลา40ปีอ้าวรับเป็นเงินก้อนไปเลยครั้งเดียวถ้าเงินก้อนครั้งเดียวเนี่ยคำนวณจากการจ่ายเงินตามมูลค่าสดในปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาเหลือคงที่อยู่สุทธินะคะประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ภาษีอื่นๆมันไม่ได้เต็ม33ล้านนะ
2: ค่ะนะคะก็แล้วก็เมื่อคืนได้มีโอกาสดูไลฟ์ของคุณพ่อของน้องเนเน่นะคะบอกว่าหลังจากที่จบการ ช่วงของการประกาศรางวัลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่ไทยทาวกันนะคะแล
1: ้
2: วก็จะมีการเปิดเหมือนมินิคอนเสิร์ตของน้องเนเน่กับวงโอโซนน้องๆ องโอโซนไปเชียร์อยู่ในสตูดิโอด้วยแล้วก็จะมีการเปิดการแสดงร่วมกันนะซึ่งเขามีการเปิดลงทะเบียนให้บัตรไปแล้วซึ่งเขาบอกว่า2นาทีก็หมดทันทีนะคะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ากำลังจะขออนุญาตว่าถ้าสามารถไลฟ์นะจากที่ร้านเนี่ยมาให้ดูได้นะคะก
1: ็
2: อาจจะได้ดูการแสดงของน้องหลังจากที่ได้แชมป์ AGT ค่ะก็พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปต

0: 01-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูกันที่เรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้ก็มีดราม่าเรื่องของลมฟ้าอากาศการพยากรณ์อากาศอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีฝนตกหนักจริงๆนะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะเมื่อคืนนี้หลายจังหวัดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังนะคะอย่างที่บ้านฉางจังหวัดระยองก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วง3แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักซอยย่อยบริเวณหน้าวัดคลองทรายอำเภอบ้านฉางน้ำนี่ก็สูงระดับหน้าแข้งรถเล็กสัญจรไม่สะดวกสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่รถตู้รับส่งนักเรียนนี่เข้าไปก็ถึงกับต้องถอยกลับนะคะเพราะว่ากลัวเครื่องยนต์จะดับต้องโทรแจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กออกมาส่งที่ริมถนนใหญ่แล้วก็หาทางขับอ้อมไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนแทนค่ะชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับน้ำเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทุกครั้งที่มีฝนตกค่ะทำท่อระบายน้ำใหม่แล้วก็ยังไม่ช่วยนะคะน้ำก็ยังระบายไม่ทันค่ะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลพลาก็ยืนยันว่าจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองสาขาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอำเภอบางบานน้ำล้นตลิ่งคลองบางหลวงเข้ามาท่วมบ้านเรือนริมน้ำกระทบชีวิตความเป็นอยู่และพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสวนกล้วยหอมกล้วยไข่สวนพริกชาวสวนกล้วยก็ต้องลุยน้ำท่วมสูง 50-60 เซนเข้าไปตัดหนอกกล้วยเก็บไว้เพราะผ่านหลังน้ำลดเพื่อลดต้นทุนในการไปหาซื้อใหม่นะคะแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราช่วง5ที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมในโรงเรียนบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยฝนตกหนักตั้งแต่2ค่ะครูที่พักอยู่ที่บ้านพักครูด้านหลังโรงเรียนตื่นมาด้วยความตกใจเพราะว่าน้ำท่วมทั้งโรงเรียนเลยค่ะเก็บสิ่งของไม่ทันรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายที่โรงอาหารหม้อลอยกระจัดกระจายครูต้องใช้กะละมังใบใหญ่แทนเรือนะคะไล่เก็บของที่พอจะเก็บได้นักเรียนเองก็พยายามจะช่วยครูเก็บของที่ลอยมากับน้ำค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่พัทยานี่มีการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะเป็นภาพชายชาวจีน2คนสวมเสื้อสีดำสีขาวเดินกอดกันฝากกระแสน้ำนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเดินตามหลังฝากกระแสน้ำท่วมย่านเนินพรับหวานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าเดินไปไม่ถึง59ชาย2คนที่อยู่ด้านหน้าพลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำกระทันหันค่ะเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจชาวบ้านก็พยายามจะช่วยเหลือขึ้นมานะคะแต่ว่า1คนนั้นถูกน้ำพัดสูญหายช่วยได้1คนค่ะแล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาผู้สูญหายกระจายไปตามแนวคลองและเส้นทางที่คาดว่ากระแสน้ำจะพัดพาหายตัวเอาไปนะคะแล้วก็ตรวจไปตามทางระบายน้ำต่างๆไปพบรองเท้าผ้าใบค่ะตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงแล้วฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ำที่เคยท่วมขังตามถนนในเมืองพัทยาก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะตอนนี้ก็ยังต้องค้นหาผู้สูญหายชาวจีนอีก1คนค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดนะคะปริมาณน้ำ C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำปิงเริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อน

0: โดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังคงต้องติดตามปริมาณฝนช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกเพิ่มจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้านกรมอุตุคาดการณ์นะคะหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องปริมาณน้ำที่เข้ามาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเขื่อนนะคะจากฝนตกช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีเพิ่มขึ้นประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักพื้นที่ภาคกลางคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้ทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่ตกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี54ขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนนะคะตกหนักที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงจึงมอบหมายกรมชลประทานพร่องน้ำเพิ่มการรองรับน้ำนะคะในพื้นที่รองรับน้ำฝนจากเดิมระบายน้ำวันละประมาณ1,280,000 ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็นประมาณวันละ3,000,000ลูกบาศก์เมตรโดยจะต้องบริหารการระบายน้ำไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่สำคัญกรมอุตุยังคงเตือนนะคะว่ามี63จังหวัดมีฝนตกหนักในช่วง 24-26 กันยายนนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กัมพูชาจะเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตามแรงร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐค่ะเชื่อมั่นว่าต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะคะไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญซึ่งการเจรจาใกล้จบแล้วส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายค่ะก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นและในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติยังได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศพบกับภาคเอกชนชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประเทศไทยค่ะขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกที่มีสงครามความขัดแย้งแต่ไทยก็มีความพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนไปขยายการลงทุนทำธุรกิจด้วยความได้เปรียบด้านโลจิสติกสภาพภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่รัฐบาลมีความมั่นคงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนข้าราชการประจำเป็นไปด้วยดีรัฐบาลมีนโยบายการทำงานแบบ fast track หรือการขออนุญาตต่างๆจะไม่มีความล่าช้าขอให้ทุกคนสามัคคีกันไว้เน้นย้ำความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนค่ะซึ่งด้านเอกชนและตลาดทุนนะคะก็มีปลื้มที่นักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกานะคะให้ความสนใจต้อนรับนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์โรดโชว์พบกับนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนะคะหวังว่าไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายอนุทินยืนยันกับชุมชนไทยว่าไม่มีเรื่องความรุนแรงที่จะเผชิญหน้ากันไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่พร้อมจะเจรจาซึ่งผู้ที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆก็จะต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าไทยถูกคุกคามโดยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งเราก็ได้ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะสงบขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือฝั่งเมียนมานะคะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.ค่ะ
3: ค่ะส่วนนายศิรศักดิ์ภูลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่นิวยอร์กถึงการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่81ของนายกอนุทินนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกมากล่าวสุนทรพจน์ในอังกาในหัวข้อของปีนี้คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมีความผันแปรจะทำอย่างไรที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันต้องยอมรับสถานการณ์โลกตอนนี้มีความแตกแยกแข่งขันระบบพหุภาคีซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางถูกบั่นทอนดังนั้นสิ่งที่คิดว่าทุกคนเห็นว่าสำคัญคือการจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์สร้างความมั่นใจในสถาบันสหประชาชาติก็ถือว่ามีหน้าที่ค้ำจุนระบบดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ตั้งมาสำหรับปีนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกจะเน้นแสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยในประเด็นเหล่านี้ซึ่งก็เป็นห่วงนะคะเหมือนกับทุกประเทศในโลกขณะนี้ว่าโลกไร้กติกาจะต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้มีขั้วอำนาจเดียวหรือ2ขั้วอำนาจแต่มีหลายขั้วแล้วก็มีประเทศที่แต่ก่อนไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2 อย่างประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นระเบียบโลกใหม่เราจะต้องร่วมสร้างกันมาซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางที่จะต้องมีระเบียบโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นระเบียบโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ะ
2: ค่ะมาดูคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีสังหารสจ.โต้งนะคะโดย วันนี้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนค่ะหลังจากที่พบหลักฐานเขม่าวดินปืนชี้ชัดนะคะแต่ว่าการให้การนั้นเป็นประโยชน์ค่ะลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุการเกิดขึ้นปลายปี2567ค่ะศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้หลังจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันค่ะนายสุนทรเดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนสจ.โต้งกำลังจะเดินทางกลับแต่ระหว่างรอประตูรั้วเปิดกลับเปลี่ยนใจเดินย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งศาลเห็นว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาหรือนัดหมายที่จะก่อเหตุจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบโดยพบคราบเขม่าวดินปืนบริเวณบนอาวุธปืนค่ะซึ่งมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงศาลเห็นว่ามีน้ำหนักรับฟังได้เมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกที่เป็นจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกเหลือตลอดชีวิตค่ะและก็ให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และจำเลยที่8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีก็มีผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาจำนวนมากจนที่นั่งไม่เพียงพอหลายคนต้องรออยู่ด้านนอกค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8เข้าห้องพิจารณาค่ะโดยโกธร นั้นสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาขณะที่สจ.จอยพร้อมทนายความเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาระหว่างอ่านคำพิพากษาโกธรมีอาการหนาวสั่นกลุ่มผู้สนับสนุนจึงถอดเสื้อสูทส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปห่มคลุมโดยตลอดการรับฟังคำพิพากษาโกธรใส่แว่นกันแดดสีดำเข้มมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
3: ข่าวต่างประเทศสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3วันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้การต้อนรับนายสีถึงบันไดเครื่องบินของคณะผู้นำจีนที่ลงจอดในฐานทัพร่วมแอนดรูสในรัฐเมริแลนด์โดยมีวงดุริยางค์ของกองทัพอากาศบรรเลงเพลงเดินสวนสนามบนลานบินด้านเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้การต้อนรับนางผิงลี่หลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจีนนะคะถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยถึงสหรัฐของสีจิ้นผิงนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015คาดว่าทั้งสองจะนำคณะร่วมประชุมแบบปิดในประเด็นสำคัญมากมายนะคะที่จะหารือตั้งแต่สงครามการค้าสงครามอิหร่านปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของไต้หวันด้วยในประเด็นการค้าสหรัฐและจีนขยายข้อตกลงพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมโดยสหรัฐลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการเพื่อแลกกับจีนที่ผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับแร่หายากอีกประเด็นที่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการผู้นำบริษัท AI ของสหรัฐจะพบกับผู้นำทั้งสองด้วยนะคะทั้งนี้นักวิจัยผู้นำในวงการเตือนเรื่องนี้แต่นายทรัมป์ได้ปฏิเสธคำอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและทั้งจีนสหรัฐกำลังแข่งขันกันเพื่อพยายามครองความเป็นผู้นำในประเด็นไต้หวันนั้นแหล่งข่าวเผยว่านายสีเรียกร้องทรัมป์ชะลอหรือยกเลิกการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันแม้ว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดย ผลสำรวจล่าสุดก็พบนะคะชาวอเมริกันมองจีนในมุมบวกมากขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 57% ครอบคลุมทุกกลุ่มการเมืองในสหรัฐโดยเชื่อว่าสหรัฐควรให้ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์กับปักกิ่งค่ะ
2: ค่ะมีข่าวนะคะในเรื่องของการจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็แต่คราวนี้เนี่ยเห็นว่าสามารถจะรวบตัวได้ทันควันเลยค่ะเป็นการจี้ชิงทองที่เกิดขึ้นในย่านอุดมสุขนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาให้ทราบนะคะก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงต้องลาไปแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: พิมดามหานคร
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไอทูอีค่ะจากแอลกอฮอล์ก่อนนั้นแม่ห้างมหาเสน่ห์นะคะจากลูกแพรหมายไทยค่ะเพลงนี้เป็นรางวัลให้กับพี่แสงทวีเบบี้หงนะคะส่วนไอทูอีขอมาจากเยแสงบางนาขอบคุณด้วยกับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฟังเพลงนี้แล้วอยากไปเที่ยวเที่ยวบาโฮสเพลงนี้ชื่อเพลงว่าซุปตาบาโฮสนะคะจากตานาดไหทองคำนะคะก็เพลงฮิสตอรี่เนี่ยมาทั้งสองซุปตาเลยนะคะอันนี้คือซุปตาแห่งบาโฮสก่อนนั้นซุปเปอร์สตาร์นะคะจากนิวคันทรีนะคะเป็นพาเรทชุดนี้เนี่ยยกให้กับน้องเนเน่เลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้น้องเนเน่เขาได้แชมป์มาเนาะนะคะอเมริกาก็สแตลเลนก็เลยอยากจะมอบคำว่าซุปเปอร์สตาร์ให้กับเขานะคะเพลงฮิสตอรี่ต้องขอขอบคุณด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายไม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมค่ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะที่ผ่านไปก็คือฟู้ดแอนด์ไรท์นะคะจอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะผ่านไปแล้วเรียบร้อยประจำเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ฟังรอติดตามกิจกรรมประจำเดือนตุลาคมได้เลยนะคะจะพาไปที่ไหนนะคะเร็วๆนี้รู้กันค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวาวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทอง
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: เอาล่ะค่ะเดี๋ยวก่อนที่พิมดาจะไปวันนี้เดี๋ยวเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกลับบ้านไปด้วยกันดีกว่าเนาะดีไหมปูนปูนดูสิใครอยากจะขึ้นรถไฟกลับบ้านไปกับพิมดาบ้างนะคะพี่เอสุดหล่อบอกเราขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายมาเลยขึ้นมาเลยพี่คมสันจะตรอด้วยนะคะในก๊อปแก๊งหมูแผ่นพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมค่ะนะคะแล้วก็พี่วันวิสาบอกว่าไม่ทันขึ้นรถไฟเลยแต่ลงรถเลยค่ะมาถึงลงรถเลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เกิดชมนแก้วเรืองนะคะพี่สุริยสมานอัคนีพี่สันทัศน์ค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งพี่อินแถนนะคะพี่หนูเพียรพกากุลนะคะเมื่อกี้ใครได้เข้ามาทันพิมดาเต้นบ้างหรือเปล่าโอ้โหสนุกมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังมันเป็นจังหวะแบบว่าตื้อๆอ่ะนะเมื่อกี้นี้นะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าเต้นเก่งมากเลยครับคุณครูพิมดาคุณครูพิมดาสอนเต้นนะครับพี่กีแซ่เบ้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็

0: พี่คมคายใช่ไหมคะถ้าเกิดอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่รินแก้วหรอหรือยังไงใช่ไหมแล้วก็มีใครอีกไหมพี่แสงทวีเบบี้หงก็ยังอยู่ด้วยกันได้ฟังเพลงไปแล้วเนาะเป็นของรางวัลนะคะพี่แสงทวีขอเพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์มาจัดให้แล้วน้องแชมป์สีสุขลูกชายแม่มาแล้วนะคะอ่ะครบหรือยังถ้าเกิดว่าครบแล้วนะคะขบวนนี้ออกก่อนนะพี่รัฐแกงซ่ามาพอดีเลยนะคะแล้วก็มีพี่สามารถป่องลมบอกว่าอะไรหายากนะรุ่นนี้นะอืมแซวเหรอแซวเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวลงหวายเลยเนี่ย นะคะอ่ะพี่น้ำตาลไอซิ่งเพียกี้น้องเกรซก็ยังมาทันอยู่นะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยทุกคนทุกท่านนะคะทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกับพิมดานะคะในช่วงสายๆจนถึงบ่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงค่ำค่ะคืนนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มเจอกับพิมดาใหม่อีกรอบนึงนะคะพี่เอสเบเกอรี่ด้วยบอกกลับด้วยคนครับผมเจอกันใหม่อีกรอบนึงคืนนี้ค่ะเดี๋ยวก็มีเรื่องเล่ามาฝากกันเหมือนเดิมนะคะเยออสามย่านด้วยนะคะเกือบไม่ทันนายเยออสแน่นะคะพี่เอสก็เกือบไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่าเรียกแล้วพี่ทอยอัดห้าอุ้ยเขาพากันใหญ่เลยทีเนี้ยทำไงดีล่ะรอเลยนะจอดรอเลยแล้วกันเนาะนะคะรถไฟไปแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะมหานครซุปเปอร์ฮิตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะแหมวันนี้มีคนอยากฟังเพลงนี้กันมาหลายคนเหลือเกินจัดให้บาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆขอให้ฝนไม่ตกขอให้น้ำไม่ท่วมรักทุกคนมากๆเลยจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน
3: ขณะที่เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปลาจีนหลังพบหลักฐานเขม่าวดินปืนชัดเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8คนเข้าห้องพิจารณาโดยกัวทอนสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาฟังศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชยเมธ สิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนที่เสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือกัวทอนนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรเพื่อพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งนี้ศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยพบคราบเขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนซึ่งมีน้ำหนักให้เชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงซึ่งศาลเห็นว่ามีน้ำหนักพอรับฟังได้และเมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุแล้วมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกรวม4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุส่วนจำเลยที่6และ8ยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำความผิดหรือไม่ด้านทนายเอี้ยงเผยสารอาญาเชื่อหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์กองปราบมัดกัวทอนนายนิติศักดิ์มีขวดหรือทนายเอี้ยงทนายความฝ่ายผู้เสียหายได้เปิดเผยภายหลังสารอาญามีคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนโดยระบุว่า

0: ศาลให้ความสำคัญและเชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโกหกได้ซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือโกธรมีส่วนเกี่ยวข้องและจากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้ฝ่ายโจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่นั้นต้องรอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนรถไฟลมตกไปต่อไม่ได้ขวางถนนรัชดาภิเษกรถติดหนักท้ายแถวยาวพระราม9เพจ FM 91 Traffic Pro รายงานว่าเมื่อเวลา 10:45 นรถติดหนึบเนื่องจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกขาเข้าจากแยกพระราม9เข้าถนนอโศกดินแดงบริเวณทางรถไฟมีรถไฟลมตกหรืออาการที่ระบบเบรกของรถไฟทำงานล็อกกระทันหันจนรถหยุดนิ่งและไปต่อไม่ได้เนื่องจากแรงดังของลมระบบรั่วหรือลดต่ำลงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทำให้จอดขวางถนนขณะนี้รถตรงจะเข้าไปแยกอโศกเพชรบุรีไปไม่ได้ระหว่างรอช่างมาแก้ไขท้ายแถวสะสมหน้าเซ็นทรัลพระราม9แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร0944803076 0944803034และ0943966649

0: ดยหมีคณัตชัย
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

0: 3เพลงนะครับมีความละมุนสูงมากนะครับแล้วก็อย่างที่พี่เท่บอกนะว่าถ้าวันใดเจอดวงไฟขึ้นจากน้ํานะครับก็ขอให้พวกเรารีบวิ่งนะครับจะอยู่ทําไมล่ะครับอยู่ๆเห็นไฟขึ้นจากน้ํานะครับผม อ้าวโอ้โหแต่ละเพลงนี่แบบพริ้วมากๆเลยครับลูกพี่เข้ากับบรรยากาศนะครับอื่นๆคลึ้มเล็กๆนะครับผมนี่คือกาสานาคาจากพี่เท่นะครับพี่ชายเราเองนะฮะแล้วก็มีผูกกรรมนะจากพี่ก้องห้วยไร่นะครับรวมถึงขุนช้างฮางฮักจากพี่บอยพนมไพรนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pausa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแอวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่24กันยายนนะครับวันนี้มีมาแซวเฮียนะครับโอ้ยเฮียวันนี้ไม่มีโบแบบไม่ว้าวเลยนะครับไม่เป็นไรครับเล่นโบทุกวันเดี๋ยวเขาก็เบื่อนะครับแต่วันนี้เฮียมาในทรงผมของเฮียนะครับนี่คือทรงเปิดกระบังเพิงหมาแงนครับผมคือมันต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับจะเล่นแต่โบทุกวันนะครับเดี๋ยวเบื่อนะครับผมของเล่นเยอะนะฮะก็เล่นหัวตัวเองเนี่ยครับง่ายดีนะครับลูกพี่ครับผมเรียนเชิญเลยนะครับชาวคณะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็มาที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะใครที่เข้ามาส่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวพอลูกพี่จะกดไลค์กดแชร์กดหัวเราะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพถูกต้องไหมฮะนะแล้วก็ฝากกดแชร์กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับรวมถึงแม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับช่วงนี้ดูอื่นๆดูครึ้มๆนะครับเฮียมาพอดีแบบแม่ปลื้มเลยตาปลื้มมาแม่อย่าเพิ่งนอนนะช่วงนี้เป็นของดีนะแม่นะแม่เล่นก่อนนะครับนะแล้วก็พอสักพักใหญ่ๆแม่ค่อยไปนอนนะครับช่วงนี้ก็มาเล่นด้วยกันก่อนนะฟังเพลงขยับนิดๆหน่อยๆกินข้าวอิ่มๆอย่าเพิ่งนอนนะแม่นะมาขยับกันก่อนนะฮะแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาแล้วนะฮะก็เรียนเชิญด้วยนะฮะแวะเข้ามารับไหว้เฮียก่อนนะแค่2นาทีก็ได้นะครับก็เรียนเชิญเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับนะอ่ะที่เข้ามาแล้วนะครับนะมีพี่สมศรีนะครับพี่สักวันต้องเป็นของเรานะครับพี่ไพรวันพี่ณภาเพนพี่กิมหลีพี่เอสเบเกอรี่พี่ประจักษ์พี่อรพินพี่มี่นะครับนะพี่จิราพรพี่ชุลีรักนะครับมีพี่สัญญาพี่จิรศักดิ์นะพี่ตุ๊ตุ๊นะครับมีพี่อุมาพรพี่มกราพี่สุครีบก็มาแล้วนะครับนะทางคอมเมนต์ด้วยฮะวันนี้มีพี่ทอยนะครับพี่ณภาเพนพี่กล้วยนะครับพี่เนาซ่าพี่หนูริงเจชูนะครับเจเดซี่นะครับมีพี่ป๊อปมาแล้วนะครับพี่กิมหลีนะครับนะพี่บุญช่วยนะครับคุณแพทนะฮะมีพี่ทอยนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะพี่ทองอยู่นะครับพี่สายชนนะครับน้องบอมจอมซ่าแม่มนก็มาแล้วนะครับอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอามาครับเฮียจะไหว้ลูกพี่แล้วเข้ามารับไหว้เฮียก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเอามาฝากกันนะครับเปิดโลกกว้างนะครับนี้คือสถานที่ไหนนะครับเอาเบิ่งนะครับนี่คือสถานที่ที่ไหนนะครับอ่ะรีบเข้ามาตอบกันนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ชาวคณะกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะจ๊ะ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่อ่ะกดโหลด

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หมี
1: ครับผมครับผมพี่เบิ้มพี่เบิ้มคนโก้นะครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: พี่พี่เกเจอร์ครับ
1: โอ้ช้อปปิ้งอยู่ครับพี่เบิ้ม
2: ข่าวครับ
1: พี่เบิ้มทำอะไรอยู่ครับ
2: ผมเข้าเวรครับ
1: โอ้ครับวันนี้เป็นยังไงครับการจราจรแล้วเป็นคนเดินไปเดินมาเยอะไหม
2: อ๋อก็พอเยอะอยู่ครับ
1: ก็พอเยอะอยู่แล้วแถวนั้นฝนมันจะตกไหมพี่เบิ้มเพราะดูครึ้มมากเลยช่วงนี
2: ้ครึ้มๆเลยครับเนี่ย
1: อ๋อ
2: เอ้าเหมือนจะครึ้มไปหมดเลย
1: พี่เบิ้มแล้วถ้าฝนตกเราทำไงเรามีป้อมไหมหรือเรามีที่หลบไหมพี
2: ่ครับผมก็อยู่ในป้อมครับ
1: อ๋อโอเคก็ไม่เปียกนะพี่เบิ้มนะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เปียกครับ
1: อ่านะแต่รถวิ่งเข้าวิ่งออกพี่เบิ้มก็ฟังเพลงได้ใช่ไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยส่งพลังให้พี่เบิ้มนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมวันนี้พี่เบิ้มอยากฟังเพลง
2: ดาวกระจายครับ
1: ครับขอเป็นเวอร์ชันของพี่ฝนเน
2: า
1: ะ
2: ขอครับผม
1: อ้าวได้ครับพี่เบิ้มมอบให้ใครไหม
2: ขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM95แล้วก็น้องมีคนสวยแล้วก็ยืนหนีรูปหล่อข้ามโตครับผม
1: โอ้โหครบเลยวันนี้ขอบคุณพี่เบิ้มมากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หมี
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินค่ะ

0: Unicorn Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: พี่เจเน็ตเขียวค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณน้องแล้วขอบคุณพี่ๆนะคะ
1: ขอบคุณพี่เขียวด้วยนะครับโอ้น่ารักมากเลยเนาะแบบร้องเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็มาช่วยรับบริจาคนะตอนนั้นก็เป็นงานนะครับพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมด้วยนะครับนะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยนะครับนี่คือน้ำตาหล่นบนที่นอนจากพี่เจเน็ตเขียวนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ผมมีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะใครที่กำลังมีปัญหาผมนะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะฮะก็ห้ามพลาดเลยนะฮะกับ Green Bio Super Treatment Cream นะเป็นทรีทเมนต์ผมถูกและดีนะฮะซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะที่กล้าท้าให้ลองนะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะเขาผสาน3พลังนะฮะสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะมีเคราตินนะครับมีสารสกัดจากรังไหมนะฮะแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะฮะเนื้อทรีทเมนต์เนี่ยเข้มข้นนะฮะแล้วก็กลิ่นเนี่ยหอมใช้ง่ายนะแค่หมักบำรุงผมนะฮะหลังสระผมเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะผมจะนุ่มลื่นนะครับสวยมีเงางามนะฮะเป็นเงางามแล้วก็มีน้ำหนักนะครับอารมณ์เหมือนกับไปทำสปาผมมาในราคาที่เบาๆเลยนะครับและที่สำคัญครับลูกพี่โปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นนะตอนนี้ไปหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมนะฮะอยากให้สีผมเนี่ยดูสดใสนะครับไม่เฟดไวนะฮะพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีอันนี้แนะนำเลยฮะทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกนะฮะซองสีส้มทองนะครับและก็ต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นนะจ๊ะ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุกวงจรหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: พื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: อ้าวมาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เปิดห้องรอชาวคณะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมาสัมภาษณ์กันนะกับพี่เสถียรทำมือนะครับอู้แต่ละเพลงนี่เพราะเหลือเกินนะครับวันนี้เพลงใหม่ก็ต้องบอกเลยว่ากระแสเนี่ยมาแรงจริงๆนะครับตอนนี้ใครเป็น FC พี่เถียรนะตอนนี้ต้องรีบมานั่งปูเสือรอเลยนะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาคุยกันนะจ๊ะชั่วโมงนี้แม่ย่านางจ๊ะ

งานจากวงฟูนะครับโอ้โหฮิวใจ2เพลงนะครับทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอนะฮะแล้วก็มีคลื่นนะจากน้องแพรชนานะจ๊ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า
1: ขณะที่เวลา 14:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงทุนและค้าขายกับไทยเวลา 18:30 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณโรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐจัดงานนำทะลุนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเห็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างโอกาสของคนไทยไปด้วยกันสำหรับนักธุรกิจที่มาร่วมงานครั้งนี้มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Bank IMF ซึ่งจะจัดที่กรุงเทพประเทศไทยเดือนหน้านี้ด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญในการกล่าวบนเวทีและการพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละบริษัทนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มาลงทุนหรือค้าขายจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่เป็นประตูสู่คน700ล้านคนของอาเซียนและในทางการค้าประเทศไทยได้เดินหน้าทำข้อตกลงกับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงสหรัฐที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาช่วงสุดท้ายประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงครึ่งปีแรกไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนายกรัฐมนตรียังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าไทยพร้อมเป็นทั้งแหล่งลงทุนและหุ้นส่วนที่ภาคธุรกิจสหรัฐสร้างการลงทุนการจ้างงานความมั่งคั่งร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันเด้งสีเสือสอนอดินแดงเส้นปกครองจับบ่อนพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ธรรมบรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนโดยสั่งย้าย4ในตำรวจระดับสูงของสอนอดินแดงให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบก.น.1รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสน.ดินแดงอีกหน้าที่1โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกทลายบ่อนการพนันในพื้นที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิด53คนยึดของกลางเป็นเงินสด 350,000 บาทชิปแทนเงินสดมูลค่าประมาณ 635,000 บาทอุปกรณ์การเล่นไฮโลสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากระทึกกลางอโศกชายคลั่งถือมีดไล่แทงชาวบ้านพังร้านค้าบาดเจ็บหลายรายช่วงสายที่ผ่านมาบริเวณถนนสุขุมวิท21ซอย3อโศกมนตรีมีชายซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งถือมีดปลายแหลมเดินไล่แทงประชาชนแล้วก่อเหตุทำลายทรัพย์สินริมทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าชายคนดังกล่าวถือมีดเดินอลวาดทำลายข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าตลอดแนวฟุตบาททั้งจับรถเข็นขายอาหารพลิกคว่ำจนของกระจายเกลื่อนพื้นและทุบกระจกร้านค้าบริเวณใกล้เคียงจนแตกยับเยินเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการสั่งปิดการจราจรบนถนนบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นมีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายใน1รายถูกของมีคมฟันที่บริเวณศีรษะเป็นแผลชะกันซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำกำลังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถเข้าชาร์จควบคุมตัวชายคลั่งรายนี้ไว้ได้เรียบร้อยแล้วก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไป
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุ ลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไฮดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คิดสิครับสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่ได้ยินเสียงผมแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันแล้วนะที่แฟนเพจของเรา LTM FM 95นะครับวันนี้ศิลปินคนโปรดนะฮะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยปูเสือรออยู่แล้วนะครับผมคิดว่าหลายท่านก็รู้อยู่แล้วว่าใครมานะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เสถียรทำมือครับผมสวัสดีครับพี่เสถียรครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับ
2: สวัสดีทุกท่านครับผม
1: ครับผมโอ้ยินดีต้อนรับมากๆแบบรู้สึกไม่ได้เจอกันนานมากเลยครับพี่เถียนครับ นะแต่ในคลื่นวิทยุก็ยังได้ยินฟังเขาเรียกฟังเพลงของพี่แบบหลายเพลงก็ยังแบบเปิดกันอยู่เนืองๆอยู่เลยนะครับนะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะครับ รักจนลืมนะฮะ ล่าสุดเนี่ยผมดูMV นะครับตอนนี้ยอดวิว 4.2 ล้านวิวนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับพี่แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นสายโซเชียลมากเลยนะครับโอ้โหแบบปรับตัวเก่งมากเลยพี่เถียนตอนนี้พี่เสถียรทำอะไรอยู่บ้างเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
2: ตอนนี้ก็นอกจากก็ทำเพลงอย่างอื่นก็มีนอกจากทำเพลงแล้วนะครับก็เป็นร้านอาหารนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เปิดทุกวันเรียกเป็นอีเวนต์ไปเป็นจ็อบไป
1: แล้วแต่ร้านที่จะเปิดแล้วแต่อารมณ์ของเรา
2: ไม่ครับไม่อยู่ที่ว่ากลุ่มเป็นกลุ่มใครจะมาทานต้องบอกล่วงหน้า
1: บอกหน่อยขายวันไหนอะไรยังไงเผื่อแฟนๆไปตามไปทานพี่เถียน
2: แล้วให้แฟนเพลงหรือให้ลูกค้ากำหนดวันอยากกินอะไร
1: พี่อย่าง
2: น
1: ี้เลยเหรอ
2: ใช่
1: ปกติเขาต้องมีเปิดจันทร์พุธศุกร์แต่แบบพี่อยากกินวันไหนพี่มาเดี๋ยวผมเปิดให
2: ้ก็ใช่ครับโทรหาครับ
1: ทำเป็นงานอดิเรก
2: ไม่ใช่จริงจังแต่ว่าอยากกินอะไรเราจะได้เตรียมให้ถูกใจ
1: โอ้อย่าง
2: น
1: ี้เลยเหรอ
2: จริงครับ
1: โอ้โหคือคุณต้องจองก่อนนะว่าคุณจะมาวันไหน
2: ถูกต้อง
1: ร้านอยู่แถวไหนไงครับพี่เตียนครับ
2: อยู่อำเภอเมืองเลยครับ
1: ครับจังหวัด
2: ศรีสะเกษ
1: ศรีสะเกษ
2: หมู่บ้านแถวใกล้ใกล้บ้านเอื้ออาทรครับ
1: ครับผมก็ติดต่อเขาไปก่อน
2: ครับ
1: ไม่ได้เปิดทุกวันนะจ๊ะ
2: ไม่ได้เปิดทุกวัน
1: อ้าวนะฮะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้พี่เถียนก็มีเพลงมาอัปเดตกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเพลงนึงมาก่อนก็คือเพลงบานปลายซึ่งเพลงนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันมีความเป็นแบบเป็นวัยรุ่นมากเลยพี่บานปลายเนี่ยแบบมีความเป็นอินดี้แล้วเล่าถึงเพลงนี้นิดนึงครับพี่
2: เพลงบานปลายนะครับเขียนโดยอาจารย์ปรีชาปัดไ
1: ผ่
2: นะครับทำดนตรีโดยอาจารย์จินดี้ภูไทย
1: ครับ
2: ซึ่งอาจารย์ปรีชาเขาก็เป็นวัยรุ่นนะคร
1: ับ
2: ทีนี้พอเขียนเพลงก็คือตอนนี้ก็มาทํายังไงผมเป็นคนรุ่นเก่าแล้วทําใจให้ร่วมสมัย
1: ยังไม่เก่ายังเท่อยู่ยังเท่อยู
2: ่ทํายังไงจะให้ร่วมสมัยฉะนั้นเพลงก็อาจจะมีเราอาจฟังดูอาจจะเป็นทํานองที่เป็นแบบวัยรุ่นขึ้นมันได้บ้างนิดๆนะครับแต่ก็ยังในความเป็นร่องของเรา
1: ครับนะเป็นสไตล์ของเรา
2: เป็นสไตล์ของเราอยู
1: ่ซึ่งเพลงนี้ผมฟังแล้วมันเท่มากนะเพลงบานปลายนะแบบอกหักแบบเท่ๆนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้คุยถึงเพลงนี้นะฮะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดซึ่งกระแสมาแรงมากเลยครับผมเข้าไปดูนะแป๊บๆล้านวิว
2: ครับ20วัน
1: เออแป๊บเดียวแบบล้านวิวครับผมชื่อเพลงว่า
2: คนใช่ที่ใกล้กัน
1: คนใช่ที่ใกล้กันนะฮะขออนุญาตนะครับพอดีเข้าไปดูในเรื่องของโซเชียลของพี่เถียนนะฮะ คือตอนนี้ล่าสุด1จุดอีกแป๊บนึงน่าจะ 1.8 แสนวิวละ1ล้านนะ
2: 1
1: แสนแล้วก็เกือบ2แสนอ่ะ1ล้าน2แสนอีกแป๊บนึงนะฮะแล้วก็กดไลค์เนี่ย 10,000 ซึ่งคนกดไลค์เยอะมากนะอันนี้คือใน YouTube นะฮะกดไลค์เยอะมากนะฮะส่วน TikTok เนี่ยที่ในช่องของพี่เถียนเนี่ยคนดู 2.3 ล้านแล้วครับ
2: ใช่มั้ยคร
1: ับ เยอะมากเลยแล้วก็คนกดหัวใจเนี่ย 242,000.6k อันนี้ล่าสุดตอน 14:03 ที่เข้าไปดูเมื่อกี
2: ้
1: คือแบบมันมาจากไหนพี่ทำไมมันโหดอย่างนี้พี่เถียนเล่าให้ผมฟังนิดนึงผมตื่นเต้นมากเลยทำไมมันโหดอย่างน
2: ี้จริงผมเพิ่งมาไลฟ์ครั้งแรกเลยนะครับวันที่31มีนาคมนะครับก่อนคอนเสิร์ตครูสลาวันที่2นับมาก็เมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม5เดือนกว่า
1: 5เดือนกว่า
2: ใช่จาก 30,000
1: คือเพิ่งเริ่มเล่น
2: เพิ่งเริ่มเล่น
1: จริง
2: ครับ
1: จนถึงตอนนี
2: ้ครับผม
1: ผู้ติดตามแสนกว่า
2: ครับ
1: แล้วแบบคนดูเยอะมากแบบคนเข้าไปติดตามให้กำลังใจตอนนี้พี่เถียนรู้สึกไงบ้างพี
2: ่ผมตอนแรกผมก็ตกใจครับพี่มีเพราะว่าก่อนตอนที่ผมเข้าเนี่ยเข้าไลฟ์ตอนแรกผมก็คือผมรายงานความเคลื่อนไหวตลอดนะครับผมก็จะส่งบอกครูว่าครูสละครูครับวันนี้ผมไลฟ์คนเข้ามาดู จากแรกๆ 5-600 เนี่ยตอนนี้พอปึ้งเข้ามาเนี่ยมันจะมี 1,000 1,500 1,900 2,000 กว่า
1: 5-600 ก็เยอะนะ
2: ครับครูก็บอกว่าอุ้ย 5-600 ก็เยอะแล้ว
1: อะไรเง
2: ี้ยผมก็แล้วครับผมก็ไม่รู้ไม่ได้ไหลน้องไม่เคยไหล
1: เยอะเยอะมากพี
2: ่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังอยู่ยืนพื้นประมาณ 1,000 กว่า
1: ครับ
2: นะครับ
1: พันก็เยอะมากแล้วพี
2: ่
1: แล้วผมชอบตอนที่พี่ไปเตะบอลกับครูมาแล้วครูบอกเฮ้ยคุณต้องไลค์คุณต้องไลค์อะไร
2: ใช่
1: มันตลกมากเลยพ
2: ี่ก็พยายามถ้าพูดได้ถ้าด่าได้ครูก็จะบอก
1: ก็ต้องด่า
2: เออครูจะด่าแต่ว่าครูสุภาพไง
1: ครับ
2: ก็ครูจะ
1: ครูน่ารักมากเลย
2: ด่าแบบครูก็จะด่าอยู่หรอกแต่ด่าแบบน่ารัก
1: ด่าน่ารักด่าให้รู้สึกว่าเถียนต้องทำอะไรแล้วนะ
2: ทำแล้วนะไม่ได้เลยนะ
1: เออน่ารักมากแล้วผลก็มาแบบที่เราตั้งใจจริงๆคือกระแสมันมาจากโซเชียลเยอะมากเลยพี
2: ่
1: นะฮะเอาพูดถึงเพลงนี้นิดนึงเพลงนี้พูดถึงอะไรครับคนใช่ที่ใกล้กันครับพี่เถียนครับ
2: ก็เป็นความรักที่อยากจะบอกว่าบางทีคนเราอาจจะมองคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาอาจจะดูแลหรือรักชอบเราแต่ว่ามันชินนะครับพี่หมีบางอาจจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาหรือเปล่าบางทีอาจจะไปมองคนไกลตัวไปหน่อยพอมันก็เลยอาจจะทำให้ผิดหวัง
1: ครับ
2: ฉะนั้นพอผิดหวังมาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมมองคนใกล้ๆบ้างนะคนที่เขายังรักเราอยู่คนที่จริงใจยังอยู
1: ่
2: ก็อยากให้มองคนที่อยู่ใกล้ๆด้วย
1: คนที่แต่งเพลงนี้คือใครครับ
2: อาจารย์นิกเซลปี
1: ตอนที่ได้เพลงนี้มาพี่รู้สึกไงบ้างครับ
2: โอ้โหตอนได้มาคือตอนได้มาตอนแรกผมก็โอ้โหมันล่องผมเลยผมคิดนะต้องขอบคุณครูสลายจริงที่เลือกที่คัดมานะครับจานิสเนอปี้เขียนเพลงนี้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มาด้วยในนั้นว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ที่อาจารย์นี้เขาเขียนนะครับ
1: ผ
2: มก็ไปดูมีคนลุ้นว่าเพลงนี้น่าจะต้องเป็นผมนะอะไรเงี้ยสุดท้ายเพลงนี้เขาก็บอกเอ้ยมาอยู่ผมได้ร้องจริงๆนะ
1: เหมือนเพลงเลือกศิลปิน
2: อะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: แต่เรื่องนี้ผมก็ค่อนข้างเชื่อนะเพราะมันจะเหมาะกับใครอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วเป็นเพลงที่มีคำอีสานด้วยนะพี่
2: ใช่
1: แล้ว
2: ก็มีคำใหม่ๆเข้ามาเช่นการอะไรนะ move on
1: มี move on ด้วย
2: อ
1: ุ้ยร่วมสมัยมากเลยครับพี่แล้วตอนที่เราร้องแรกๆนี่เราเข้าปากไหมครับพี่ที่เป็นจังหวะ
2: เข้าปากแต่ผมรู้สึกมีมันแย้งอยู่ในตัวเองสองอารมณ์ว่าทำยังไงเราจะสื่อสารให้ได้ดีเพราะว่าอันหนึ่งเรามันเป็นอารมณ์ที่แบบเราถูกทิ้งไปเราแบบอกหักใช่ไหมครับแต่อารมณ์หนึ่งจะทำยังไงจะร้องให้อุ่นๆเมื่อมาเจอคนที
1: ่ ที่เขาแอบชอบเราอยู
2: ่ใช่ที่มาเจอคนที่แอบชอบเราหรือแล้วจะทำยังไงเมื่อโยนอารมณ์กลับเข้ามาตรงเนี้ยทำไมจะให้รู้สึกว่าขอบคุณเขาหน้าที่
1: ที่ยังอยู่ข้างๆ
2: ที่อยู่ข้างๆอะไรเงี้ย
1: มันเป็นสองสมการที
2: ่สองสมการ
1: ที่อารมณ์ยากนะพี่
2: ใช่ตอนแรกเรารู้สึกว่าเออถูกทิ้งไปแล้วนะแต่เมื่อถึงวันที่ทำใจสื่อให้เห็นว่าให้เห็นคุณค่าผู้หญิงคนนี้เราจะสื่อยังไงจะออกเสียงยังไงที่จะให้เขารู้สึกว่าโอ้ย
1: ว่าเราแบบยังรู้สึกขอบคุณที่ยังอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้โหแบบ
2: มันมีสองฟิล
1: ยิ่งฟังยิ่งอินนะพี่แบบผมไปดูคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกมือหนึ่งฟังเป็น10รอบเลยแบบแล้วไม่ใช่ข้อความเดียวนะเข้าไปดูในคอมเมนต์ได้เลยแบบคือแบบโหเห็นแล้วแบบผมรู้สึกดีใจแทนมากเพราะว่าพอผมฟังไปหลายๆรอบผมก็รู้สึกเอ้ยเพลงมันดีจริงๆนะฮะเราใช้เวลาอัดเพลงนี้นานไหมครับพี่เถียนครับ
2: วันนั้นผมรู้สึกน่าจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับ
1: ครับ
2: คือเพลง1ถ้าเกินนะครับถ้าเกิน2ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าเราไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
2: ก็ต้องเบรก
1: เสียงมันหาย
2: ใช่เสียงแรงหมดฉะนั้นวันนั้นน่าจะ2ชั่วโมงครับ
1: ครับ
2: วันนั้นอาจารย์เต้ยปิยมุทบางช้างก็คุมร้องครูสลาก็เดินแอบไปแอบมาเพราะว่าผมกับครูสลามีอันหนึ่งนะจะเล่าพี่หมีฟัง
1: ครับ
2: ผม
1: ครูนี่ทุกเม็ดนะครูเก็บทุกเม็ดจริงๆ
2: ถึงถ้าครูอยู่ต่อหน้านะไม่ว่าจะทีวีอะไรด้วยผมนี่เครียดมาก
1: กดดันอยู่พ
2: ี่
1: กดดัน
2: ใช่ครูก็รู
1: ้
2: กันครูก็จะเดินเฉียด
1: แอบยิ่งกดดันกว่าเดิมแล้วพี่แบบโชว์ไปโชว์มา
2: แล้วก็แอบฟังอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับครับก็ถ้าครูแอบนี่โอเคครับ
2: ถ้าครูบอกโอเคก็โอเคแล้วครับได้ตามที่ครูอยากต้องการ
1: ครับ
2: นะฮะแต่ครูก็จะไม่อยู่แบบตลอดหรอกรู้อยู่ว่าถ้าอยู่แล้วผมก็
1: ไม่เขาเถอะไปแค่29พี่เขาอยู่ตรงนั้นแหละครูอยู่ตรงนั้นแหละแต่แค่มุมบางนิดนึงเดี๋ยวกดดันนะฮะ
2: ยิ่งรายการทีวีอ่ะผมลืมเลือนตลอด
1: ครูชอบกดดัน
2: ผมแค่มองหน้าดิผมก็แค่ลืมน้องนึก
1: นี่ระดับเสถียรทำมือนะพี
2: ่ใช่
1: เราก็รู้สึกเหมือนว่ากดดันใช่ไหมพี่
2: ใช่เพื่อผม เรื่องเนี้ยนะผมอยู่ต่อหน้าครูเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมก็เป็นเด็กเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
2: ผมเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ครูที่เหมือนเดิมแหละไม่ได้อะไรเก่งอะไรหรอกฉะนั้นการทุกอย่างแม้ทุกวันนี้ก็ยังปรึกษาอยู่เลยเอออย่างเงี้ยแหละครูก็ยังแนะนำเยอะเหมือนเดิม
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากแล้วครูท่านเก่งแล้วแบบเมตตามากเลยนะครับนะอันนี้เป็นที่มาของเพลงนะเพราะตอนนี้ผมว่าพี่เถียนพร้อมแล้วนะฮะที่จะให้เราฟังนะแบบขอร้องสดๆเลยนะพี่จัดซะหน่อยวันนี้อุตส่าห์มาครบซะขนาดนี้นะครับนะเห็นบอกว่าทางแกรมิโกนี่ตั้งใจเอากีตาร์ตัวนี้มาเลยนะครับเพื่องานนี้เลยนะครับ
2: ขอบคุณด้วยครับขอบคุณทาง
1: อาจจะปมมือหน่อย
2: ขอบคุณขอบคุณกีตาร์ตัวนี้เพิ่งอะรายการแรก
1: ครับผม
2: ก็มาใช้กีรายการแรกด้วยขอบคุณนะครับ

0: โอ้โหชาวคณะของเรานะฮะบอกหืมพร้อมมากเลยแบบเขาเรียกอะไรทั้งร้องทั้งเป่าทั้งดีดนี่ครบเลยนะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าเปิดแผ่นเลยนะครับเนี่ยเจเดซี่บอกโอ้ยเปิดแผ่นนะเนี่ยร้องสดเจ้นะครับผมเพราะมากๆเลยนะครับเก่งง่ายนะครับคือ FC นี่แบบว่าชอบมากเลยนะฮะก
1: ็ครับ
0: เป็นเพลงที่เพลงใหม่ที่ตอนนี้กระแสมาดีแล้วต้องบอกเลยว่า MV ก็ทำดีมากด้วยครับพี่เทียนครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า MV นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
1: ก็จริงๆเราในเรื่องนี้นอกจากน้องๆที่เป็นพระเอกมิวสิกนางเอกแล้วนะครับก็มีน้องแมวชื่อว่าน้องหมาน
0: ครับ
1: มาร่วมแสดงซึ่ง
0: น้องหมาน
1: ใช่น้องหมานซึ่งก็จะเป็นน้องหมานก็จะเป็นก็เรียกแล้วก็จะเป็นตัวเชื่อมด้วยเหมือนกันตัวเชื่อมให้ระหว่าง
0: ครับ
1: ความเข้าใจระหว่างความรักของคน2คนเข้ามาด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งหลายท่านหลายคนก็อาจจะชอบแมวอยู่แล้วหรือก็มาคอมเมนต
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเชื่อมโยงว่าด้วยความสำคัญให้2คนนี้หรือให้ผู้ชายคนนี้กลับมามองผู้หญิงคนนี้ว่าโอ้จริงๆคนที่สำคัญคนที่รักเราคนที่เข้าใจเราเนี่ยอยู่ใกล้เรานี่เองนะ
0: ครับ
1: เออแล้วก็ถนอมน้ำใจกัน
0: ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่า MV ทำดีมากผมดูแล้วผมชอบมากอารมณ์เหมือนหนังสั้นมากภาพก็สวยแบบทุกอย่างแบบสมูทมากเลยมีกิมมิกมีแมวมีตอนจบมีอีกามีนกอยู่ใกล้กันแบบอู้ทำดีเขาแบบดีเทลเล็กๆอันนี้ชมจริงๆนะเขาทำดีมากเลยนะฮะแล้วก็ไปฟังคอมเมนต์กันบ้างของชาวคณะนะมีบอกว่าสมการรอคอยนะครับนะและที่ผมบอกว่าฟังแบบเป็น10รอบเนี่ยผมเห็นเกิน3ข้อความที่เข้ามานะครับอันนี้จริงๆนะก็ลองเข้าไปดูนะเพราะผมรู้สึกว่าคือเพลงพอฟังเข้าไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกซึมเข้าไปจริงๆแบบเฮ้ยความหมายเขาดีจริงนะฮะหนูชอบเพลงนี้มากๆฟังแล้วอบอุ่นมากๆค่ะ MV เพลงนี้น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากเลยครับนะท้ายที่สุดแล้วครับตอนนี
1: ้อันนึงนะพี่หมี
0: ครับยังไม่หมดหรอครับพี
1: ่ไม่ระยะนึงเนี่ยพอฟังแล้วมันอุ้ย
0: ยังไง
1: พ
0: ี่นะยังไง
1: บางคนเขามาคอมเมนต์เลยน
0: ะ
1: หนูฟังตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาล
0: โ
1: อ้โหจริงๆพี่นี่จนแบบผมบอกอุ้ย
0: แล้วตอนนี้เขาเท่าไหร่แล้วพี่เทียน
1: เขา30กว่า40ก็มี
0: อนุบาลเลยเหรอ
1: จริงครับ
0: ผ
1: มไม่เห็นในคอมเมนต์เนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกงั้นเลย
0: โอ้โห
1: บางคนบอก9ขวบตอนนี้หนูอายุ40ซึ่งใช่เหรอตอนนี้เราก็เพิ่ง40ไปปลาย
0: 40กว่า40บวกๆเอางี้มีแฟนคลับทุกช่วงอายุเลยชอบมากเลยนะครับแหมตอนนี้เราเห็นทั้งเพลงแล้วก็ MV ที่เสร็จแต่ตอนนี้พี่เถียรู้สึกไงบ้างครับพี
1: ่โอ้ยต้องขอบคุณครับขอบคุณจริงๆขอบคุณสื่อด้วยทุกท่านเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมมันมีช่วงคิดอยู่เหมือนกันพี่หมีว่าเราจะไปต่อได้ยังไงเนาะเราอายุมากแล้วเพราะมันวงการเพลงทั้งเพลงแบบรุ่นใหม่เด็กๆก็มากันเยอะเนาะเราจะไปต่อได้ไหมเราจะไปยังไงต่อเป็นคำถามนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณว่าขอบคุณไม่ว่าจะเป็นครูเพลงอาจารย์นิกหรืออาจารย์เจนนี่ริมเดียงกุศลาและทีมงานซึ่งพยายามทุกคนก็ทุกท่านก็บอกพยายามที่จะให้ผมไปอยู่ในร่วมสมัยให้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งบนความร่วมสมัยก็รักษาเราก็พยายามรักษาความเป็นเอกลักษณ์เราไว้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณว่าทำให้ผมมองว่าผมยังขอบคุณที่กำลังยังไปต่อได้นะ
0: โอ้ครับคือเวลาผมน้อยมากจริงๆอยากจะคุยต่อคือต้องบอกชาวคณะที่กำลังพยายามอยู่นะพี่เสถียรเนี่ยไลฟ์วันละ5ชั่วโมงนะกว่าจะแบบมีคนติดตามเยอะมากนี่คือความพยายามนะพี่ที่จะกลับมาแบบว่าแบบให้แบบมีคนติดตามแบบเพิ่มกว่าเดิม
1: ครับผม
0: นี่ผมชื่นชมมากจริงๆนะแบบเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยว่าต้องเพียรพยายามเพิ่มขึ้น
1: ขอบคุณมาก
0: ท้ายสุดเราต้องขายของแล้วครับพี่เถียรครับติดต่อคอนเสิร์ตติดต่อโชว์ยังไงบ้างครับพี
1: ่ครับผมก็จริงๆจากในแพลตฟอร์มที่จะติดตามผลงานเพลงนะครับก็จะมี Gamigo Official
0: ครับ
1: นะครับถ้าก็ไปตรงนั้นได้เลยนะครับฝ่ายงานก็ได้เลยแล้วก็มีใน TikTok ก็จะเป็นเสถียรทำมือ Official
0: ครับ
1: นะครับ Gamigo Official แล้วก็จะมีตอนนี้ที่จะหัดในต่อไปเนี่ยที่ถึงที่ผมจะต้องทำกันบ้านนะครับคือ Instagram

0: โอ้โหและในจีด้วย
1: ไม่เมื่อวานครูจะลาบอกแล้ว
0: ไปต่อไปต่อ
2: เมื่อคืนอยู่กับครู
0: ไปต่อไปต่อ
2: เมื่อคืนอยู่กับครูประมาณ4เกือบ5ทุ่มครูบอกพรุ่งนี้ต้องเล่น Instagram อะไรบอกเย็นนี้กลับไปต้องให้น้องๆจับมือลงเลย
1: เปิดเลยเปิดเลย
2: จับมือลงให้รู้เลยว่าลงยังไง
1: ครับแล้วก็ลงริวแบบลงรัวๆเลยพี่เหมือนเดิมมาผมเชื่อว่ามาแน่นอนนะครับนะเอาท้ายที่สุดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากๆนี่ขายของครบแล้วนะพี่นะ
2: อุ้ยครบแล้วข
1: อ
2: บ
1: คุณกามิโกนะครับผมนะ
2: หรือว่าออฟฟิเชียล
1: หรือว่าช่องของพี่เสถียรทำมือได้เลยนะครับ
2: นะก็มา
1: ได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่เสถียรทำมือนะครับ
2: ขอบคุณที่มีกำลังใจเป็น95ลูกทุ่งมหานครในช่วง
1: เฮียมีโชว์ครับผม
2: เฮียมีโชว์ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ

0: ก็ยังคงตามหากันอยู่นะครับอ้าวนี่เป็นงานใหม่นะครับจากไม้เมืองนะครับสังกัด S1 Music นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะพี่วีรยุทธนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่เคนตะนะก็ใครที่ชอบเพลงนี้นะฮะก็กดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับเอามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมาทางคอมเมนต์ด้วยนะฮะมีพี่ขาวดอนนะครับพี่ประคองเจเดซี่น้องนับดาวนะครับพี่หนูริ่งนะครับมีน้าเมย์นะครับพี่ประภานะครับมีตะป๊อปมีตะเปียกนะครับมีคุณดุษฎีนะฮะมีพี่โจซ่านะครับนะสติกเกอร์เริ่มรัวพี่ประคองก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดี

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราย
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์ Pulsar
5: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
6: ่มากินข้าวเร็วลูก
7: เย้
5: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
7: น่าทานจังครับแม่
5: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
9: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
5: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
5: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame

0: ลงที่เชฟพงกับเจนีนะครับขอมานะครับนะช่วงเวลาที่ไปรับหลานนะครับรับหลานก็เข้ามาขอเพลงได้นะครับนะอกหักจากปากใต้นะครับชาวคณะบอกว่าโอ้ยเพลงนี้ก็เพราะค่ะเฮียนะครับโอ้ยเพราะหลายเพลงนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ลูกพี่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับนะเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือกำแพงเมืองจีนครับผมขอบคุณข้อมูลจาก graphicmap.com นะครับนะเอาวันนี้ลูกพี่ของเราก็ตอบถูกหลายท่านนะครับนะมีตะป๊อปนะครับมีเจ๊ชูมีเจ๊เดซี่นะครับพี่หนูริ่งพี่จิราพรมีน้องแชมป์มีพี่ประคองมีพี่ขวัญแล้วก็มีพี่นิรมัยนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่ากำแพงเมืองจีนนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยอ่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาช่วงหน้าครับลูกพี่อยากฟังเพลงไหนนะฮะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันด้วยนะฮะตอนนี้เรียนเชิญทุกช่องทางนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรรมธิการกฎหมายมีมติ 7-5 ใช้อำนาจเรียกอนุทินและนฤชาแจ้งกวงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้ในรังสิมันต์โรมสสประเชียวรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากรรมธิการกฎหมายมีมติเสียงข้างมาก 7-5 งดออกเสียง1ให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนฤชาโฆษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ 12-0 งดออกเสียง1ใช้พรบ.อำนาจเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคม2569กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นทบการสมอ CIB ลุยอายัดหลอดไฟไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่นับแสนชิ้นย่านบางกรวยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทบการส่วนที่กำลังกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีบุกทลายโกดังและบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีมอกจำนวนหลายแสนชิ้นมูลค่ากว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทั้งที่เป็นผู้นำเข้าที่ได้ใบอนุญาตแต่กลับนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาพลเอกนักรบบุญบัวทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษทอบการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สมอได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดนนทบุรีว่าหลอดไฟหลายยี่ห้อมีการระเบิดขึ้นขณะนำไปใช้สมอจึงไปสุ่มเก็บตัวอย่างจากท้องตลาดทั่วไปแล้วส่งไปทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าปรากฏว่าผลทดสอบตกมาตรฐานสมอจึงได้ตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังและได้ตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพิ่มเติมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจนับมูลค่ายึดอายัดเบื้องต้นในวันนี้นับแสนชิ้นเกินกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นพบความผิด3ข้อกล่าวหาคือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่สุ่มตรวจสินค้าในท้องตลาดและผลทดสอบตกสมอจึงตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังตรวจเจอสินค้าที่ข้อมูลใน QR code ไม่ถูกต้องเพิ่มเติมขณะนี้ระหว่างการตรวจนับและพบสินค้าเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานต้องยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อส่งตรวจห้องแลบทดสอบอีกครั้งหนึ่งสอท.เตือนราคาน้ำมันโลกผันผวนและโรงงานธุรกิจเร่งประหยัดพลังงานบริหารต้นทุนนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานว่าตลาดน้ำมันโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่ยุติและความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญเช่นช่องแคบฮอร์มุสหากราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลสูงต่อเนื่องจะกระทบต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบการผลิตเครื่องจักรการเกษตรการก่อสร้างจนถึงการกระจายสินค้าโดยกลุ่ม SME และธุรกิจโลจิสติกจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและแม้จะมั่นใจว่าภาครัฐมีปริมาณพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศแน่นอนแต่ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกอย่างไรก็ตามแม้จะควบคุมราคาโลกไม่ได้แต่ควบคุมปริมาณการใช้พลังงานได้ได้แก่การปรับพฤติกรรมและบำรุงรักษานนรงค์ประหยัดพลังงานตรวจเช็คเครื่องจักรให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีนำระบบดิจิตอลมาใช้วิเคราะห์และติดตาม

0: ตามการใช้พลังงานลงทุนพลังงานสะอาดติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าไฟฟ้าบริหารโลจิสติกจัดเส้นทางขนส่งให้คุ้มค่าและจับมือพันธมิตรลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่าทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ภาครัฐรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังพร้อมออกมาตรการจูงใจให้ SME เช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือติดตั้งระบบโซลาเซลล
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยหมีคณัชชัย
1: มหานครออนไลน์
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: โทนะครับจากน้องหลิวอาจารยานะครับผมแล้วก็มีท้าวรักนะจากน้องแมงปอนะครับเอาสองเพลง
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เอาใหม่ครับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะครับวันนี้ก็มีเวลาเล่นกันนะอีกประมาณ45นาทีนะครับแม่วันๆนี้เวลาไปไวๆนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะจากลูกพี่ของเราที่กรมอุตุนะครับตอนนี้ก็เริ่มดูอื่นๆมาละดูแบบฟ้าแบบถ้าเต็ม10ก็ตอนนี้ประมาณ6 7ละเริ่มมืดๆมาแล้วนะครับอ่ะมาครับตอนนี้ลูกพี่ก็มาอัปเดตตอน 12:00 น.นะครับภาคเหนือครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะฮะแล้วก็อากาศร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับไปที่ภาคอีสานนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับลงมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 80% นะครับร้อนสุดอยู่ที่33องศานะครับนะไปที่ภาคตะวันออกนะฮะวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก80% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่31องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับลูกพี่แถวบ้านของพวกเรานะฮะฝนฟ้าคะนองนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 80% นะครับวันนี้ชาวคณะเตรียมตัวนะครับกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่อนข้างฉ่ำนะครับนะเตรียมลูกชิ้นนะครับเตรียมขนมนมเนยเตรียมกล้วยอะไรไว้ถ้าขึ้นรถติดนะไม่เป็นไรเรามีเสบียงท้องอิ่มก็ไม่เป็นไรนานนิดนึงนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ร้อนสุดวันนี้32องศานะครับมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยนะมีฝนประมาณ 70% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่33องศาไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่33องศานะจ๊ะ
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับรักเธอที่สุดนะจ๊ะนะครับผมนี่คือบอกเลยว่ารักนะจากน้องเฟียสนะครับเอิ้นเธอว่าความรักนะจากน้องแอมนะครับนะอ่ะสองเพลงรัวๆ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีคุณพลอยนะครับมีพี่อี้ปัตตานีป้ายานะครับมีตานันนะครับมีน้องแชมป์มีพี่พรสุโขทัยคุณลุง935นะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะฮะที่ชาวคณะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับมีพี่สมใจนะครับพี่สุวรีนะครับพี่สำเภาพี่สุนิสาพี่สุฮอลแลนด์นะครับมีพี่บวนพี่หนูเร่งพี่แพชรานะครับเชฟพงพี่พรทิพย์นะครับพี่ปิ่นมนัสมีน้ำเมมีพี่เผานะมีพี่ปิ๋วปิ๋วพี่เลิศนะครับพี่ยีพี่วันวิสานะครับคุณนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะฮะมีพี่ดอกรักก็มาแล้วนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะตอนนี้มีน้องนับดาวนะครับน้องใหม่น้อยพี่ขาวนะครับพี่ทศพรนะครับนะเดี๋ยวนะสติกเกอร์เริ่มรัวพี่จิราพรนะครับมีคุณยายเกดแก้วด้วยนะครับนะชาวคณะของเราก็รัวสติกเกอร์กันอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะจ๊ะอ้าวก่อนหน้านี้นะครับผมนะมีขีดข้างฝานะครับน้องออสนะฮะเดอะฟอร์ทูริงสปป.ลาวนะครับแล้วก็มีเกินห้ามใจนะฮะจากพี่เดวิดอินทีนะครับเจเดซีก็มากรี๊ดเพลงนี้นะครับแล้วก็มีน้องโอ๊ตนะครับน้องโอ๊ตสายหล่อของเรารักน้อยๆนะครับอุ๊ยชาวคณะก็ชอบนะครับผมนะเอาเราจัดให้นะจ๊ะ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองขอบคุณครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

หมดเวลาแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่กันโอ๊ตกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเราเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้งานจากน้องจิ๋วแล้วก็พี่เล็กนะครับมิติที่ศูนย์รักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลพระดอนแจงสภาปมเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำพุ่ง 1,750 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขออภัยขาด 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำอยุธยาจมน้ำสูงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าประชาชนพื้นที่รับน้ำแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ก่อนหน้านี้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจเนื่องจากรับทราบข้อมูลมาว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้มีแนวโน้มว่าน้ำจะมีปริมาณน้ำน้อยและไม่ท่วมตนในฐานะผู้แทนในพื้นที่ก็ดีใจเช่นกันแต่เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ในอำเภอเสนาพบว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำน้อยมีน้ำท่วมสูงเกือบ 1.5 เมตรด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้สดแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศว่าจากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าการที่เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำเนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนมากที่ถูกระบายมาจากประตูน้ำเหนือเขื่อนในส่วนสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำที่คาดการจากปริมาณฝนจะตกภายใน 1-2 วันพบว่าปริมาณฝนจะไม่มีปริมาณมากเท่าช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านค่อนข้างคงที่ซึ่งจะเป็นผลให้การระบายน้ำท้ายประตูจะยังอยู่ในระดับนี้ไปอีกระยะสำหรับความคาดหวังว่าหลังจากนี้การระบายน้ำของกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยาจะสามารถคงที่แบบนี้ได้หรือไม่วันนี้คงยังไม่สามารถตอบได้แต่หากคาดการจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งแม่น้ำปิงและฝั่งแม่น้ำน่านค่อนข้างทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันน้ำท่วมบ้านริมน้ำปราจีนบุรีจนต้องขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์น้ำได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า30หลังจนชาวบ้านต้องนำรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปไว้ริมถนนในพื้นที่สูงห่างจากบ้านประมาณ500เมตรสุนัขมากกว่า20ตัวได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกันชาวบ้านระบุว่าน้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดโดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าทุกปีขณะที่เทศบาลได้จัดทำธงสัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณธงเตือนระดับน้ำให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่นชมน้องเดเน่นำความเป็นไทยสู่เวทีโลกต้นแบบแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแสดงความชื่นชมน้องเดเน่ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โดยน้องเดเน่นำเสนอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกทั้งเสน่ห์ของเสื้อผ้าวัฒนธรรมแม้แต่การวางตัวการไหว้ล้วนแต่สื่อถึงความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้กับผู้คนบนเวทีสากลได้รู้จักน้องเนเน่เป็นวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งและรักในวัฒนธรรมไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยินดีที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อให้น้องเนเน่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนไทยคนอื่นๆต่อไปและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีแนวคิดที่จะหารือกับน้องเนเน่เพื่อหาแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนร่วมกัน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สนับสนุนโดย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ตอนง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดไฟ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: ถึงรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แต่เราก็ยังไปคิดถึงเขาเนาะบอกมีสิทธิ์ครับ TTREX แล้วก็หยุดสารวันเปิดมาซิงเกิลแรกเลยต่อด้วยจื้อบอดการตองทุ่งเงินและปิดท้ายด้วยคำเอ่ยยุ้ยมานะศักดิ์นะครับ3เพลงต่อเนื่องต้อนรับต้นชั่วโมงนี้16:20 นคณิตก็มาพร้อมกับฝนพรำๆกันอีกแล้วนะช่วงเย็นๆแบบนี้สำหรับฮิตมาราธอนครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pulsa.
0: ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ส่งสัญญาณขยายความสุขเพิ่มเติมจากกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับก็มี14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะขณะนี้นะผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสนั่นเองครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเป็นประจำกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครช่องทางแรกก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็ฝากเพลงทิ้งไว้ได้เลยก็อาจจะแจ้งชื่อเพลงสักนิดนึงศิลปินเนาะแล้วก็ท่านใดที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเนี่ยอยากจะแบบว่าพูดคุยสายหน้าใหม่จังเลยนะทุกช่วงนักจัดรายการก็ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ก็จะมีแบบว่าเปิดรับสายหน้าใหม่ให้พูดคุยออกอากาศนั่นเองนะที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366ก็อยากจะขอช่วงไหนเวลาไหนเนี่ยก็ฝากทางหลังไม้ได้เช่นกันนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะเบอร์คลื่น95นะครับผม022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือหรือว่า SMS ก็พิมพ์ข้อความทิ้งเข้ามาได้เช่นกันเพราะว่าข้อความไม่วิ่งหายไปไหนนักจัดรายการจะได้แบบว่าจัดเสิร์ฟให้ตามช่วงของนักจัดรายการนั้นๆนะเนาะSMS ครับผมพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่เบอร์4689400นะครับก็ฝากเบอร์ฝากข้อความได้ SMS ได้ทุกช่วงนักจัดรายการเช่นกันอีกหนึ่งช่องทางครับผมหรือจะคอมเมนต์เข้ามาแต่คอมเมนต์อาจจะวิ่งไวนิดนึงบางทีนักจัดรายการอาจจะแบบว่าวุ่นห้วนอยู่กับเรื่องการหาเพลงใช่ไหมแต่ที่สำคัญก็ยังคอมเมนต์มาได้ตามปกติเลยทุกช่วงนักจัดรายการนะ Facebook Fanpage ครับ LTM FM 95นี่ก็คนหายก็ได้ฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้แบบว่า เวลามีกิจกรรมหรือว่าข้อมูลข่าวสารใดๆทางคลื่นที่เกี่ยวกับลูกทุ่งมหานครเนาะก็จะได้แบบว่าไม่พลาดกันสวัสดีกันสักหน่อยครับผมต้นชั่วโมงแบบนี้4โมงเย็น23นาทีไอ้พรอ่อนนุชวันนี้บอกว่าโอ้โหน้ำตาไหลปริ่มเลยทีเดียวนะวันนี้มาฝากเพลงหัวใจนักสู้ฝากให้น้องเนเน่ด้วยนี่ที่สู้ได้สำเร็จแล้วก็ยินดีด้วยแล้วกันนะวันนี้โอ้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยก็ว่าได้จริงๆนะน้องเก่งจริงๆโอ้ส่วนทางเชฟพงษ์เจ้าดีครับอร่อยซอย59หนองจอกวันนี้ฝากบอกว่าคิดฮอดสาวๆทุกคนหมุนแค้นกันคุณเนาะแล้วก็ฝากมอบให้ลุง935กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงนวลมีนบุรีและทุกเสียงทุกสายส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงพี่เน่งบึงกลุ่มพี่นันเพชรบูรณ์นะฝากเพลงมาใครสักคนของซูซูบอกว่าฝากข้อความนิดนึงค่ะให้พี่บัวขาวราม118ด้วยแล้วก็พี่สุดยอดวังสะพุงรวมไปถึงน้องโอ๊ตคุณแม่กับคุณละพร้าว101ครับสวัสดีพี่นีลาซานป้าวิสามโคกนะปยาสมุทรปราการบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลงให้เมื่อวานค่ะแต่วันนี้เพิ่มเติมอีกนี่จะได้แบบว่าเรื่องราวการดองเพลงจะได้ไม่ขาดหายกันไปพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชครับแม่อริสาลาดกระบังยายแสงบางนาพี่ประโมทจากตราดแวะมาแล้วรวมไปถึงอีกหนึ่งท่านที่กำลังพูดคุยกันอยู่อ่ะแต่ตอนนี้1สายหน้าใหม่เพิ่มเติมได้อยู่เนาะ022481366

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับพี่นุชครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับผมสาวปากเกร็ดนะฟ้าฝนโปรยปลายไหมฝั่งนั้นพี
2: ่โอ้กำลังมืดมาเหรอพี
1: ่แต่ยังไม่ตกนะพี่นะ
2: ยังไม่ตกจ้า
1: เพราะว่าบ้านเราใกล้กันผมอยู่รัตนาธิเบศ
2: โอ้หนูอยู่ที่ปากเกร็ดซอย21จ้ะ
1: ทำงานเลยโอ้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่นุช
2: ก็เป็นฟังเพลงพี่เมย์อมรวรรณเลยพี
1: ่ครับผมมอบให้ใครครับพี่นุช
2: มอบให้พี่แล้วก็พี่ข้างหลังด้วยแล้วคนไอ้ขึ้นลูกทุ่ง FM ทุกคนค่ะ
1: โอ้โหแล้วตอนนี้ทำงานอยู่แล้วฮะเห็นพี่นุชบอก
2: จ้ากำลังจะล้างจานอยู่พี
1: ่นี่อ่ะยังไงเดี๋ยวฟังเพลงด้วยการล้างจานแบบว่าเพลินๆความสดใสด้วยนะ
2: จ้าหนูฟังทุกวันเลยเกิร์ลหนูก็ฟังของพี่อะไรนะตอนเย็นข่าวด้วยไงของพี่อะไรนะ
1: จะมีพี่จามอนมีพี่จามอนพี่จันแรมแล้วก็พี่สมศักดิ์ครับสามท่านสลับสับเปลี่ยน
2: กันทุกวันเลยพี
1: ่โอ้โหขอบพระคุณมากพี่นุชอ่ะยังไงมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: จ้าขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับจากแถวปากเกร็ด

0: นะพี่นุชของเรากับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: 16:30 นกันแล้วนะครับสวัสดีทางไลฟ์สดสักนิดนึงเนาะ Facebook ของเราคุณพี่พรพิษเอ่ยพี่ลำพึงบอกว่าโทรได้หรือยังคะน้องโอ๊ตคะโทรได้เลยครับพี่นะ022481366นี่มีน้องแชมป์ฝากเพลงพี่อุ้มหน่อยครับพี่อุ้มกัสยาสวัสดีไปถึงพี่หนูพินสาวเมืองนครศรีธรรมราชแม่มนพ่อกรนะพี่อุไรจากพัทลุงมีคุณผู้ฟังฝากเพลงฝนรินในเมืองหลวงของพี่ไผ่เข้ามาบอกว่าโอ้เพลงนี้มันเข้าบรรยากาศจริงๆนะฝนกำลังตกเลยเนาะอ่ะแล้วก็มีพี่เชฟใจกว้างฝากเพลงศีลขาดพี่วิชัยฝากเพลงนางฟ้านางมารพี่อ้วนขนเค็มนะครับพี่บันเทาก็บอกว่าบุรีรัมย์ตอนนี้ฝนก็กำลังตกเช่นกันเลยน้องโอ๊ตอ่ะยังไงดูแลสุขภาพเนาะช่วงนี้ส่วนยายทรงทักทายด้วยนะจ๊ะมาฟังเพลงดีกว่าน้องเมย์พี่ชาย

0: ณครับ
1: เสียงร้องจากน้องแบงค์เฉลิมรัตน์เพลงเอกนะครับผมเพลงนี้ชื่อว่าคนแบกรักกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอบพระคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มาฟังอีกหนึ่งซิงเกิลนะพอยังมีเวลาจัดเสิร์ฟให้อยู่ตามคำขอทางหลังไมค์ครับพี่มีแต่ให้

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยด้วยแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียงเพี้ยวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอส73ปีบียอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดตามพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่า

0: ังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กัน

0: ลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลักกี้เฟลม
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:51 นะครับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านก็เตรียมที่จะรับประทานมื้อค่ำมื้อเย็นกันเนาะแต่ถ้าใครมีอาการแบบเกี่ยวกับท้องเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังที่มีปัญหาอาการท้องอืดท้องเฟ้อบ้างล่ะกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยรวมไปถึงผู้ฟังนะครับที่อาจจะแบบว่าชอบทานมื้อค่ำมื้อดึกหรือว่าทานรสอาหารที่แบบว่ารสเผ็ดๆเนี่ยนะแล้วมีอาการเนาะนึกถึงสักนิดนึงครับผมนึกถึงอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าครับซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากการมีกรดมากเกินไปนะครับนอกจากนั้นครับอะโมจินเยลเนี่ยยังมีประสิทธิภาพในการลดกรดในกระเพาะอาหารครับลดแก๊สบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและที่สำคัญครับออกฤทธิ์บรรเทาอาการได้รวดเร็วภายใน5 นาทีครับคุณฟังซื้อติดบ้านกันไว้ได้เลยนะฮะมีทั้งแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปครับนึกถึงกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: เพื่อชีวิตเห็นเป็ดหัวใจ
1: สวัสดีพี่บัวขาวด้วยนะแก๊งนางฟ้ารำ118วันนี้แวะมารายงานตัวแล้วแล้วก็บอกว่าฝากขอเพลงหัวอกพ่อห้างด้วยค่ะอ่ะแล้วก็มอบให้พี่บัวขาวเช่นเดิมเนาะพี่นั่นให้พี่นั่นเพชรบูรณ์แล้วก็พี่นุชนิ่มสาปากแดงรวมไปถึงทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่เชียร์เชียร์เชียร์บอกว่าอยากให้ขึ้นฮิตที่1สัปดาห์นี้โอ้นี่เดี๋ยวว่ากันชั่วโมงหน้านะจ๊ะตอนนี้ฝนพรำๆหลายพื้นที่กันแล้วขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อม1 สายหน้าใหม่กับพาเรทเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา17

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพราตประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google จัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Googleสำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยและร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ภัทรพงษ์ลงพื้นที่ชัยนาทด่วนตรวจสอบเหตุแพโป๊หลุดนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดอยู่บริเวณสะพานใหม่พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเข้ารายงานข้อมูลนายพัทรพงษ์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีภายหลังจากเกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลทำให้แพโป๊หลุดลอยมาตามกระแสน้ำและไปติดบริเวณต่อหม้อสะพานใหม่ตนจึงได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเร่งกำหนดแนวทางในการเก็บกู้แพโป๊ออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเดือดร้อนต่อโครงสร้างสะพานได้จากนั้นเดินทางต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากขึ้นปัจจุบันมีการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2 อย่างฝั่งเต็มศักยภาพกระทรวงวัฒนธรรมชูคุณค่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับหลักฐานสำคัญสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับเป็นหนึ่งในวิทยาการด้านการถ่ายภาพเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวต่างประเทศจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างภาพชาวต่างประเทศบันทึกภาพพระองค์ในรูปแบบดาแกโรไทป์ถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นการสัมพันธ์ธรรมไมตรีกับสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ฟิล์มกระจกและภาพถ่ายชุดหอพระสมุทรวชิรยานยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกแม้ฟิล์มกระจกจะไม่สามารถนำออกมาให้บริการได้โดยตรงสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ใช้หลักวิชาการจดหมายเหตุในการรักษาต้นฉบับด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากฟิล์มกระจกออกให้บริการในรูปแบบต่างๆได้แก่อัดขยายลงกระดาษอัดภาพและไฟล์ดิจิทัลจะทำรายละเอียดภาพโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ในการบรรยายภาพอย่างระมัดระวังเพื่อให้ภาพมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผ่านการบริการตามระบบของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติปัจจุบันได้เปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รถแท้กาแฟไทย
8: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เบียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เดินทางมาสู่ชั่วโมงที่2กันต่อครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะยังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับ 17:00 น. กับอีก10นาทีในช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาควันนี้ก็ต้องกราบขออภัยคุณฟังด้วยนะฮะพอดีเครื่องมือสื่อสารทางหลังไมค์ของเราโทรออกไม่ได้นะแต่ที่สำคัญทางหลังไมค์หลายท่านฝากเพลงเข้ามาเพียบเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้จริงๆใจจริงนี่จะเลือก1สายหน้าไมค์พี่ลำพึงเนาะแต่โทรออกไปได้จริงๆขออภัยนะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงสี่เพลงต่อเนื่องกันเลยซึ่งพี่ลำพึงฝากเพลงนี้ทางหลังบ้านไว้หลังไมค์ไว้งานจากน้องนันอนันต์คำตอบของชีวิตอ่ะมาฟังสี่เพลงต่อเนื่องไปพร้อมด้วยกันครับผม

0: 4เพลงต่อเนื่องครับพาเรตชุดนี้ก็รวมมิตรตามคำขอที่ฝากกันเข้ามาด้วยนะหัวขบวนครับวันนี้คำตอบของชีวิตนานๆบุพเพสันนิวาสเบียววรวุฒิคนชายที่ใกล้ฉันเสถียรทมือครับคิดฮอดทุกคนมนแคนกันคูณ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอบคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะทาง SMS มีบอกว่าขอเพลงผู้ชายในฝันหน่อยค่ะเมื่อคืนเนี่ยฝันดีจนแบบว่าโอ้ไม่อยากจะตื่นไวเลยนะแต่แม่มันดันสะดุ้งตื่นสะดุ้งเฮือกแรงซะด้วยแม่เสียดายจังเลยอย่างนี้นะรวมไปถึงชบงเจนีครับฝากเพลงบอกว่าขอบคุณครับน้องโอ๊ตนี่มาพร้อมฝนฟังอยู่ครับพี่เด็กโคราชทักทายด้วยฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีไปถึงพี่ขาวดอนเมืองพี่ดวงเดือนพี่สุฮอนแลนด์นะพี่กระแตศรีสะเกษเอื้อยสาปากแดงบอกว่าคึดฮอดดีเจเด้อจ้าคุณน้ำตาลไอซิงอ่ะทักทายด้วยบอกว่าแม่เพลงพี่มนแคนเมื่อสักครู่เจ้าชู้เกินน้องคุณปูปูสาวลัดพร้าว101นะแล้วมีใครอีกเอ่ยน้องทิพย์สุดาอ่ะทักทายด้วยละกันนะจ๊ะแต่ช่วงนี้จอกคิวิตมาฟังเพลงใหม่จากวงแอลกอฮอล์นะครับได้ร่วมงานไว้กับน้าแอดคาราบาวเพลงนี้ครับชื่อว่าทำไมต้องเป็นเราคำร้องทำนองครับพี่ปุ้ยเป็นคนเขียนเองด้วยนะคุณศรีสกลสมทรงส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้ก็ได้วงแอลกอฮอล์ครับมาเรนเพลงนี้อ่ะไปฟังกันทำไมต้องเป็นเรา

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ชมพูไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ในช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะก็ทักทายหลายท่านเลยเดียวทางคอมเมนต์ Facebook Live

เปิดยังคะยังเลยครับเดี๋ยวไว้ชั่วโมงหน้านะแวะมาทวงได้นะน้องนิสานะเอ้ยสาวปากแดงก็รอฟังผู้ชายในฝันอยู่คืนนี้อยากจะฝันอีกประมาณนั้นฝันดีฝันดีเหลือเกินอ่ะมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับคุณปูจากลาดพร้าว101ฝากเพลงของพี่โมเมมานะกระดุกกระดิกทิ้งท้ายชั่วโมงนี้จ้ะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MPort News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MPort Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MPort HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MPort News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MPort Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: แปดรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับทักทายพี่ไพศาลมังกรชยาครับแล้วก็ผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: ผมนี่ปล่อยนะ
3: ครับก็ไม่หนักเท่าไหร่ฮะแต่ว่ามันก็คลึ้มแล้วก็โปรยอย่างนี้ทั้งวันนะครับ
4: เป็นลักษณะแบบฝนแช
3: ่ใช่ครับ
4: คือคงจะตกยาวอย่างที่เขาพยากรณ
3: ์ครับ
4: แต่ไม่ได้เป็นแบบตูมตามมาแรงแล้วก็มาแล้วก็ไปนะไม่ค่อยล่ำลาไม่มีสัมมาคารวะอันนี้รู้สึกเขาจะมาแบบนุ่มนวล
3: ครับ
4: มีสัมมาคารวะดีครับ
3: แช่อย่างเงี้ยทั้งวันฮะแต่ไม่เหมือนหลายจังหวัดที่เบสานอย่างหลายจังหวัดเนี่ยถ้าริมเจ้าพระยาเนี่ยอันนั้นที่เขาเขาท่วมเนี่ยเนื่องจากเขื่อนปล่อยน้ำมา
4: อันนั้นเป็นไม่ใช่เรื่องของฟ้าฝน
3: ไม่ใช่ฟ้าฝนนะฮะ
4: อันนั้นก็คือฟ้าฝนมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำเดือดเหลือขึ้นไป
3: ใช่ครับก็จะมีนะ
4: แล้วก็ไ
3: อ้พัทยาจะมีระยองนะประมาณเนี้ยที่มันมีน้ำหลากฝนตกหนักอย่างเงี้ยตกแช่เป็นเลนบอมอะ
4: ไอ้พัทยาอะไรแถบนี้มันกูปาดเจ้าประจำอยู่นะ
3: มันต่ำ
4: ตกเมื่อไหร่ท่วมเมื่อนั้นยิ่งหนักท่วมหนักตกน้อยท่วมน้อย
3: ยิ่งไอ้ริมทางรถไฟนะฮะเราขับรถไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่มันลาดต่ำลงไปมากเลยพี่เบสารจนฝนมันตกอะฮะอ๋อที่เราลงมาเป็นเนินข้างล่างเองน้ำมันเลยเป็นแอ่งกระทะเนี่ยฮะท่วมเป็นเมตรอะครับ
4: ใช่ไอ้ไปเร็วแถวๆหน้าหาดนะ
3: ครับ
4: ลงไป
3: นะแล้วก็
4: เป็นแอ่งขับ
3: แล้วก็ผังเมืองทำให้ตึกรามบ้านช่องนะครับฟุตบาทมันก็เลยขึ้นมาเป็นคืบมันก็ทำให้น้ำเนี่ยถนนก็กลายเป็นคลองไปย่อมๆเลยอ่ะ
4: ก็คือถ้ายังไม่แก้เรื่องผังเมืองก็มันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้สถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมได
3: ้ก็เราเป็นนักบริหารจัดการไงพี่ไพศาลน้ำไปลงท่อเนี่ยมันมีท่ออยู่เห็นไหมตามถนนเนี่ยนะฮะแต่น้ำมันมาเยอะไงฮะมันรอการระบาย
4: ท่อมันเล็ก
3: ท่อมันเล็กครับใช่ครับ
4: มันไม่สมดุลกัน
3: ครับ
4: แต่ว่ามันก็ไม่นานอ่ะมันก็พับมันก็ไปแต่ว่าระหว่างที่เขาอยู่นั้นก็เสียหาย
3: โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์ลอยกันเป็นโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยครับตุ๊บป่องสองรอบครับ
4: พัดเอานักท่องเที่ยวหายไปคนเจอหรือยัง
3: ยังไม่เจออีก2คนฮะพี่เวสาร
4: โอ้เนี่ยจะยุ่งกันตอนนี้แหละ
3: นั่นแหละครับคือเขาเดินมากลางร่มเห็นไหมระหว่างฟุตบาทกับคลองเนี่ยมันโหน้ำมันมิดไปหมดแล้วไงไม่เห็นว่าตรงนั้นมันคือก้าวอีกก้าวนึงเป็นคลองฮะน้ำเชี่ยวด้วย
4: นักท่องเที่ยวมันจะคนพื้นที่นะ
3: ใช่ครับ
4: คนพื้นที่ก็ยังพอสังเกตได้ว่ามันมีลักษณะเป็นราวกั้นแบบสะพานเนี่ยต้องระมัดระวังนะนี่เขาก็ไม่รู้
3: ครับ
4: ให้เราไปเดินที่กรุงโซน้ำท่วมเราก็ตกท่อ
3: เราก็ตกท่อเหมือนกันฮะ
4: ถ้าเราไม่เคยผ่านมาก่อนนะ
3: อันนี้จมปุ๊บหายไปเลยอ่ะจนถึงเวลานี้ก็ยังหาไม่เจอเลยนะระดมสรรพกำลังกันเนี่ยครับ
4: เออเป็นตายร้ายดียังไงก็ภาวนาให้ปลอดภัยนะ
3: ครับครับ
4: ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเสียชื่อเมืองท่องเที่ยว
3: ครับ
4: ครับก็วันนี้ก็มีเรื่องที่คนไทยก็ยินดีกันมากก็คือเรื่องของเนเน่นะ
3: โอ้โห
4: โอ้ลุ้นกันแล้วก็ผมคือทุกคนเนี่ยมันก็จะมีพวกสิงปืนไวที่เขาแอบถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
4: ละพอ10โมงประมาณสัก10โมงเนี่ยผมเข้าเว็บมันเริ่มมีบางเพจที่เขาเอามารายงานละ
3: ก็ผมเนี่ยอ่านข่าวต้นชั่วโมง10โมงใช่ไหมพี่พิสาร
4: ครับ
3: ไปตอนเข้าไปเนี่ยพิมพ์ข่าวเนี่ยนะฮะสั้นๆว่าตอนเนี้ยทะลุรอบ5คนสุดท้ายและกำลังจะเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายนะฮะ
4: กว่า5คนปั๊บแล้วเขาก็จะขานอันดับ5
3: ครับ
4: อันดับ4ไล่มาจนกระทั่งเหลือผ่านอันดับ3ไปเหลือ2คนก็เอาขึ้นมายืน
3: ครับยังอ่านไม่ทันจบเลยฮะมีทีมงานวิ่งเข้ามาบอกว่าน้องได้แชมป์แล้วนะต้องก็แบบต้องเปลี่ยนประกาศใหม่ว่าน้องได้แชมป์โอ้โหแล้วก็แบบดีใจจริงๆนะฮะเด็กเป็นเด็กมหัศจรรย์จริงๆนะพี่พิสารนะ
4: ใช่แล้วก็แสดงว่าเขาก็แม่นนะบริษัทที่เขาทำเรื่องของการสำรวจอะไรต่างๆ
3: โอ้โหเขาไปดู
4: เขาบอกว่าคะแนนจะทิ้งขาดก็ทิ้งขาดจริง
3: เขา
4: สุภาพ
3: เขาไปดูสถิติไงพี่เวสารเอาตั้งแต่วันรอบชิงก่อนเลยนะตามแผนเดิมเนี่ยเนเน่จะขึ้นเป็นคนที่สองใช่ไหม
4: คร
3: ับเขาก็ห่วงกันว่าพอเนเน่ขึ้นคนที่สองแล้วเนี่ยทุกคนทั่วโลกจะรอชมไอ้ยอดชมมันจะพุ่งเลยและหลังจากนั้นคนที่สามจนถึงคนที่สิบเนี่ยยอดคนดูมันจะหายไปฮะเขาก็เลยขยับเนเน่ไปเป็นคนที่7เลยฮะคือว่าคุณรออีกนิดนึงคุณรออีกหน่อยนึงนะฮะก็ยังรักษาฐานคนดูไว้ในระดับสูงได้แล้วก็สถิติที่เขาไปวัดกันนะพี่เบสารเนเน่เนี่ยขึ้นไประดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่คิดว่าจะได้แชมป์น่ะส่วนอันดับ2อันดับ3ยังหลัก10อยู่เลยครับ
4: ใช่เพราะว่ามันเอาคะแนนคะแนนป๊อปปูล่าโหวต
3: ครับครับ
4: เอามหาชน
3: ครับ
4: เอาเสียงจากมหาชนเข้าวัดไม่ใช่กรรมการอีกแล้ว
3: แล้วก็เนเน่เนี่ยเขาดังมาตั้งแต่ก่อนเข้า ATG แล้วอะฮะเพราะว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์พอรอบแรกปุ๊บอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆชื่อดังระดับโลกเนี่ยเอาน้องเข้าไปรีวิวนะฮะว่าเสียงร้องเป็นยังไงการเล่นกีตาร์เป็นยังไงจังหวะเป็นยังไงเลือกเพลงเป็นยังไงและแต่ละอินฟลูอะเขาก็มีแฟนคลับของเขาเต็มไปหมดเลยพี่เบสาน
4: ใช่
3: เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยแห่ไปชมเนเน่มากอะ
4: ครับเห็นสื่อเขาก็ไปเปิดตัวชอนนะ
3: ครับ
4: เป็นฝรั่งเรียกกันว่าชอน
3: ครับ
4: หรือว่าจอนเอลรอนเป็นชาวอเมริกันผู้อยู่เบื้องหลังนะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญผลักดันและสนับสนุนเนเน
3: ่ครับ
4: ให้ไปสร้างชื่อบนเวทีอเมริกา Got Talent AGT 2026เนี่ย
3: ครับ
4: โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ชอนเขามาสนับสนุนเนเน่เนี่ยนะก็คือความประทับใจข้างถนนชอนได้พบกับน้องเนเน่ในขณะที่เล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนาคา
3: ครับ
4: จังหวัดภูเก็ต
3: ครับ
4: ชอนเนี่ยได้กลายเป็นแฟนคลับตัวยงที่คอยตามให้กำลังใจเนเน่และก็เป็นคนแรกที่มองเห็นพลังบุคลิกภาพและศักยภาพที่พิเศษในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เกินกว่าการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกทั่วไปชอนจึงเข้าพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเนเน่เสนอไอเดียในการส่งคลิปการแสดงของเธอสมัครเข้าประกวดรายการ America's Got Talent ฤดูกาลที่21ปี2026แล้วก็ชอนก็เป็นคนรวบรวมคลิปวิดีโอกรอกเอกสารสมัคร
3: mm-hmm.
4: เป็นภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานกับทีมงานฝ่ายคัดเลือกของรายการ AGT ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากส่งใบสมัครไปแล้วก็เงียบหายไปหลายรอบจนกระทั่งชอนนำข่าวดีเมื่อทีมงาน AGT ตอบรับและเชิญเดเน่เ ไปออดิชั่นที่ลอสแอนเจลิสทำเนเน่และคุณพ่อณรงค์อัมลอยถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความดีใจ
3: ครับ
4: ชอนเนี่ยเขาเป็นคนออกทุนและกระตับหนุนทุกจังหวะก่อนนะในช่วงแรก
3: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะ
4: ผมว่าคงจะแบบคงจะชื่นชอบแล้วตัวเองก็คงจะพอมีบ้างนะก็แบ่งปันกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะคือมันคนพอเห็นแววเห็นอะไรแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะต้องไปไกลแล้วเราก็พอมีอะไรที่ช่วยได้นะ
3: ไอ้ตอนเปิดหมวกเนี่ยที่ตลาดนาคาเนี่ยฝรั่งต่างชาติมาดูทั้งนั้นเลยนะช
4: ื่
3: นชอบปรบมือกันตลอดเวลาเลยนะครับ
4: ตลาดหลักของน้องเนเน่ก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็จะมาฟังเพลงของเนเน่กัน
3: วันน้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละน้องต้องไปไกลกว่านี้ละเดี๋ยวผมสนับสนุนเองนะ
4: ใช่ครับแล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนที่กระแสของเนเน่จะโด่งดังจนได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยแต่ว่าชอนเขาเนี่ยก็สื่อก็เปิดเผยว่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังคนแรกเลยนะก็เห็นบอกว่าเขายังติดตามให้กำลังใจอะไรกันอยู่
3: ครับ
4: เนี่ยก็จะมีภาพมีอะไรต่างๆตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกา
3: ครับ
4: ไปเวลาเดินทางไปรอบต่างๆนะ
3: ครับ
4: ชอนก็จะมาคอยมาพบมาเป็นเพื่อนมาคุยมาอะไรต่างๆครับ
3: ก็คือฝรั่งต่างชาติคงไม่เคยเห็นอย่างนี้มั้งพี่เบสานนะฮะเด็กสาววัย16ปีตอนขึ้นรอบแรกอะที่ร้องเพลงซอมบี้อะฮะนั่นเพิ่ง15กว่าๆนะฮะอีกวันนึงนะถึงอาจจะเอา16ปีอะครับแต่พอเสียงเธอออกมาการเล่นกีตาร์นะฮะความมั่นใจคนละบุคลิกกับสวัสดีหนูมาจากภูเก็ตอะนะฮะมันคือมันโหพอเริ่มการแสดงเนี่ยเธอคือฉายเจอจรัสแสงออกมาเขาตกตะลึง
4: กันตรงข้ามกับตรงข้ามกับบุคลิกนะ
3: ใช่มันตรงกันข้ามกับบุคลิกมีความมั่นใจมาก
4: เวลาสวมวิญญาณร็อกเกอร์สาวแล้วมันก็เป็นอีกคนหนึ่งเลย
3: ครับแล้วหลายคน
4: ที่น่าตื่นตะลึงสำหรับฝรั่งก็เป็นแบบ
3: อ๋อแล้วหลายคน
4: เซอร์ไพรส
3: ์เซอร์ไพรส์ตามเข้าไปดูต่อในบรรดาของอินฟลูเอนเซอร์ไงเพราะถ้ามีคลิปก็แสดงว่าคุณจอนนี่แหละเอาคลิปนี้ลงโลกโซเชียลที่น้องเขาทั้งเล่นเปียโนทั้งเล่นกีตาร์หลากหลายเพลงฮะแล้วเป็นเพลงที่มันเพลงดังในอดีตทั้งนั้นเลยแต่ว่าเธอเอามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ร้องใหม่สร้างความประทับใจจนมาแบบชนิดที่ว่ามารีแอคชั่นกันอะว่าเพลงนี้เป็นยังไงฮะก็เลยทำให้น้องเนี่ยดังขึ้นไปใหญ่เลยพอรอบ2ที่มันได้โกลเด้นบัตเซอร์ไปฮะพี่ไปสานเห็นไห
4: ม
3: โอ้โหผมว่าไอ้รอบนี้ประทับใจที่สุดเลยครับ
4: เมลบีเขาก็เลยแบบเขาคงจะภาคภูมิใจนะเพราะเขาเป็นคนกด
3: เขาเป็นคนกดใช่ฮะ
4: เขาก็เอาไปพูดได้อีกหลายเวที
3: กด
4: เห็นแวว
3: เนี่ยที่กดไปให้เนี่ยนะฮะไม่เสียดายเลยนะฮะหวังว่าม
4: ันจังหวะด้วยมันจังหวะด้วยเพราะวันนั้นเนี่ยคิวเป็นของเขาไม่ใช่ว่าทุกคนกดได้ทุกวันนะ
3: ครับ
4: เขาจะกำหนดไว้เลยนะกรรมการ4คนเพราะวันเนี้ยใครเป็นเจ้าของคิวคือถ้าไม่เข้าตาก็ผ่านแล้วก็จบเลย
3: ครับ
4: ถึงว่าจะมีคนอื่นอยากกดไม่ใช่คิวที่เขาจะกดเขาก็ไม่สามารถกด
3: ครับก็รางวัลที่น้องจะได้เนี่ย1 ล้านดอลลาร์นะฮะแต่ว่า
4: จากรายการใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ครับจากรายการแต่มันมีเงื่อนไขอ่ะพี่เบสานเห็นไหมอะไรรางวัลไอประมาณเนี้ยนะฮะเหมือนถูกหวยอ่ะดักได้เงินก้อนไหมถ้าได้เงินก้อนมันต้องหักพอทรงภาษีแล้วเนี่ยนะถ้าเงินก้อนเดียวไปเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก300,000-400,000เกือบ400,000นะประมาณเนี้ยครับ
4: ครับ
3: โอ้โดนภาษีหนักมากนะอย่างเงี้ย
4: ก็เห็นว่าเงื่อนไขแรกเลย1ล้านถ้าจะรับ1ล้านเต็มๆเนี่ยคือ40ปี
3: ครับ
4: แล้วเขาจะจ่ายให้ทุกเดือน
3: ครับ
4: ไม่นับรวมภาษีนะภาษีคุณก็ต้องหักเป็นภาษีภาษีรายดงรายได้แหละ
3: ฮะ
4: อันนี้40ปี
3: เขาจะส่งให้ทุกเดือนอ๋อ
4: ใช่หรือว่าถ้าคุณรับทันทีเลยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก10ล้านบาท
3: เป็นคิดเป็นเงินไทย
4: จาก30กว่าล้านก็ลงมาประมาณสัก1/3
3: โอ้โหนี
4: ่อันนั้นรับไปเลย
3: ต้องการ
4: ทันทีเลยเป็นเงินสดเอาไปเลยนะ
3: หักภาษีเรียบร้อยแล้วคุณเน็ตคุณได้ไปเลย10กว่าล้านเอ้ายังไม่หักอีกอ่ะฮะ
4: ยังไม่หัก
3: โอ้โห
4: ประมาณ10ล้านบาทไม่หักยังไม่หักภาษี
3: ครับ
4: ก็ต้องไปคำนวณภาษีกันว่าภาษีเท่าไหร
3: ่ครับ
4: แต่ภาษีก็ไม่ถูกหรอกพวกลาบลอยพวกเนี้ยนะ
3: ฮะ
4: แล้วก็มันก็ยังมีเรื่องว่าเขาจะต้องมีสัญญาที่เซ็นกัน อย่างน้อยๆนี่ก็ต้อง1ปี
3: ครับ
4: ที่จะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีไอ้รายการที่เขาบอกแล้วถ้าแชมป์ของรายการเท่านะแต่ว่าก็มีรายได้นะ
3: ครับ
4: เขาจะมีเงินมีอะไรให้ไปเปิดคอนเสิร์ตไปอะไรต่าง
3: ครับ
4: แหมจะมีคิวมีอะไรก็เหมือนคนที่ชนะประกวดนางงามอ่ะ
3: ฮะต้องเดินสาย
4: ก็จะต้องไปเดินสายให้กับสปอนเซอร์ต้องมีกิจกรรมอะไรมีคนลงเงินเดือนให้
3: อ้าวแล้วอย่างนี้จะมีคิวให้พี่เสกเลยฮะพี่เสกเพิ่งโพสต์ไปเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
4: ว่า
3: คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสกโลโซเนี่ยนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนี่ฮะไกด์ที่จะเอามาด้วยก็คือน้องเนเน่เนี่ยครับ
4: เขาต้องไปจัดคิวกันดู
3: พฤศจิกายนเนี่ยครับ
4: เพราะว่าจะยังต้องกลับมาเรียนมาแล้วก็มีคิวที่จะต้องไปซ้อมไปแสดงก็ค่อยว่ากันไป
3: ครับโอ้โหคุยได้ทั้งวันนะวันนี้พี่ไพศาลตั้งแต่เช้าแล้วนะเจอกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็ได้ดูน้องเนเน่ไหมคือประทับใจตอนตั้งแต่น้องได้โกลเด้นเบอร์เซอร์แล้วที่วัดสุดตัวลงไปร้องห่มร้องไห้พ่อวิ่งขึ้นไปบนเวทีไอ้รอบนี้เหมือนกันอันนี้ทิ้งตัวแล้วทิ้งดิ่งเลยฮะ
4: แต่เด็กน้องเด็กผู้ชายนั้นก็ลุ้นแบ
3: บ
4: พอรู้ว่าเป็นเนเน่ก็รีบปรบมือนะเพราะว่ารู้สึกนอกเวทีก็สนิทกันนะ
3: ครับคงจะ
4: สนิทกันแล้วก็มาเห็นมีกิจกรรมอะไรในเพจที่ปรากฏออกมาว่า2คนเขาเป็นตัวเก่งทั้งคู
3: ่มันอยู่ที่การโหวตจริงๆนะว่าจะชอบแนวไหนนะจะชอบดนตรีหรือจะชอบมายากลนะพี่เมษานะ
4: น้องอีกคนหนึ่งที่2เด็กผู้ชายนั้นเท่าไหร่เขามายากลอ่ะ
3: มายากลมั้ยฮะครับ
4: มายากลคนเดียวใช่ไหม
3: มายากลคนเดียว
4: มันมี
3: เกาหลี
4: มายากลกลุ่มอีกกลุ่ม
3: ของเกาหลีเขา
4: อันนั้นก็เป็นกลุ่มใหญ่เลย
3: ครับ
4: อันนั้นเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่อันดับน่าจะเป็น5อันดับหลักนะ
3: เพราะมายากลเนี่ยหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือกลไอ้นี่มันคือการหลอกตาแต่ว่าหลอกเนียนไม่เนียนขนาดไหนเนี่ยแต่เสน่ห์มันอยู่ที่การพรีเซนต์เนี่ยการพูดคุยการเอนเตอร์เทนเนี่ยจนทำให้เราแบบโอ้โหตื่นตะลึงตื่นตาตื่นใจไปอะครับ
4: ครับแต่10คนที่เข้ารอบไฟนอลนี่มีสัญญาต้องไปโชว์การแสดงที่ลาสเวกัสหมด
3: ครบหมดใช่ไหมครับ
4: ใช่ครบหมดทุกคนคนที่โหนเหินห้อยโหนอะไรนั้นก็สุภาพสตรีด้านนั้นก็ต้องมีคิวแสดงเขามีสัญญาให้หมดผมเข้าใจว่า1ปีนะ
3: ครับ
4: ผมจะได้สัญญาจากรายการมา
3: ครับ
4: แล้วก็ไปแสดงมีคิวแสดงแล้วก็ไปโชว์นู่นโชว์นี่อะไรคงจะมีพอมีรายได้อยู
3: ่
4: นะมาถึงรอบขนาดนี้แล้วก็พอจะทำเงินทำทองได้อยู
3: ่ก็หลายคนเป็นห่วงไงฮะแม่จริงๆอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าน้องได้ที่2ถ้าได้ที่2เนี่ยนะสัญญามันจนหลวมกว่านี้นะในการที่จะไปออกคอนเสิร์ตในการที่จะไปทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเราฮะมันคิดคนละอย่างฮะแต่ว่าแหมไปถึงขนาดนี้ใครก็ต้องการเบอร์หนึ่งครับใช่ไหมครับพี่ไพศาล
4: ใช่ไหมใช
3: ่
4: คนลุ้นคนเชียร์ก็ต้องการ
3: ครับ
4: ใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าสมหวังกัน
3: โอ้โหแล้วผมตาม
4: ไม่ใช่ทั้งประเทศเลยทั้งโลกเลย
3: ครับผมตามดูบรรดาอินฟูต่างๆเนี่ยเขาร้องไห้เป็นจริงเป็นจังเลยนะแสดงว่าเขาคลั่งไคล้เขาชื่นชอบมากครับครับ
4: คนทุ่มเทมีความรู้สึกเลยนานๆแต่มีผู้ที่มีพรสวรรค์มีความสามารถ
3: ครับ
4: แล้วก็อายุก็ยังน้อย
3: ก็เนี่ยฮะลงจากเวทีมาโอ้โหดูเหมือนว่าน้องอ่อนล้ามากเพราะว่าเครียดแข่งขันซ้อมฝึกนะฮะคิดว่าจะกลับไปพักผ่อนเปล่าเลยฮะไปเล่นต่อครับ
4: ที่งานร้านคนไทย
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: แฟนคลับเป็นคนที่สนับสนุนไงแล้วก็เขาคงเตรียมไว้อยู่แล้วน่ะก็คือเอาเชิญเอาทีมวงดนตรีของเขาที่บินตามมา
3: ครับครับ
4: ก็คือคิวเนี่ยแหละนอกจากไปติดตามชมแล้วก็มามีคิวเล่นที่ร้านอาหารคนไทยเนี่ย
3: พลังเยอะจริงครับโอกาสมาเนี่ยคงรางวงรางวัลเต็มไม้เต็มมือมาฮะเพราะว่าดูคร่าวๆเนี่ยในแอดให้ล้านหนึ่งใช่ไหมคุณพิศาลในแอด
4: ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเลยคุณธนินก็ให้คอนโดตั้งหลัง
3: ใหญ่ด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำ
4: เห็นว่าราคาเป็น10ล้าน
3: ก็เนื้อที่นะครับ 98.69 ตารางเมตรฮะตรงบางนาเนี่ยครับ
4: โอ้
3: 2ห้องนอน
4: 90กว่าเกือบ100ตาราง
3: เกือบ100ตารางเกือบ100ตารางเมตรอ่ะครับกว้างขนาดไหน
4: กว้างมากกว้างมาก
3: ครับ
4: ห้องผม20 30ก็ยังรู้สึกกว้าง
3: อ๋อ
4: โอ้โห
3: นี่98นะฮะค่าส่วนกลางเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยใช่ไหม
4: ก็โอเคหนาครับ
3: ครับครับ
4: ค่าส่วนกลางเดือนหน้าเป็นหลักแสน
3: ฮะจริงๆเหรอฮะ
4: จริงนะระดับนี
3: ้ครับ
4: ค่าส่วนกลางหลักแสนแน่นอน
3: โอ้โห
4: ก็
3: สองห้องนอนนะฮะ
4: ครับ
3: แล้วก็คงจะมีโอ้ห้องหับเยอะอะครับในฟลอร์เนี้ยนะครับ
4: ครับ
3: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
4: เดี๋ยวกลับมาครับครับ
0: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลา

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา23นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: เนี่ยผมไปดูนะคอนโดระดับลักชูรี่หรือซูเปอร์ลักชู
4: ร
5: ี
4: ่ครับ
5: จะมีอัตราค่าส่วนกลางเฉลี่ยอยู่ที่150บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
4: ครับ
5: อันนี้เขาประมาณ100ตารางเมตรใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: เอา100ตารางเมตรไปคูณก็เท่ากับ1เดือนละ 15,000 บาท
4: ส่วนกลาง
5: ส่วนกลางปีนึงก็หลักแสนดีกว่า
4: ครับครับโอ้โห
5: ปีนึงก็เกือบผมว่าเกือบ 200,000
4: ครับเขาให้จ่ายปีต่อปีหรือว่า3ปีจ่ายทีนึงครับเนี่ย
5: โดยทั่วไปเขาจะจ่ายปีละ2ครั้ง
4: ปีละ2ครั้ง
5: อย่างคอนโดที่ผมไปซื้อไว้นี่ก็แบ่งให้ครึ่งปีครั้งนึง
4: ครับ
5: แล้วก็ปลายปีครั้งนึงแบ่งเบาภาระ
4: ครับ
5: ใช่ไหมเพราะว่าถ้าตลอดเต็มทั้งปีเลยมันก็เงินก้อนใหญ
4: ่โอ้โหใช่ครับ
5: อันนี้จะขึ้นสัก6เดือนมาก็ซอยหน่อย
4: ครับ
5: ไอ้จ่ายจุกจิกมากเป็นเดือนมันก็จุกจิกเกินไป
4: ใช่
5: เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวไม่อยู่อะไรเงี้ยนะ
4: ครับ
5: บางคนซื้อคอนโดไว้ไม่ได้อยู่เป็นเดือนมีก็6เดือนส่วนมากไม่จ่ายเขาก็จะเอาสติ๊กเกอร์มาติด
4: โอ้แต
5: ่ติดเฉพาะขอบคุณที่จ่ายค่าส่วนกลาง
4: ครับ
5: ถ้าไม่ติดแสดงไม่ได้จ่ายห้องนี้ไม่ได้จ่าย
4: ครับโอ้โหซื้อได้ห้องระดับนี้นะฮะพี่เบญจาน
5: ก็ถ้าค่าส่วนกลางหลักแสนต่อปีนะอย่างที่ว่า
4: ครับครับไม่งั้นก็ปล่อย
5: มีข่าวน่ายินดีเรื่องน้องเนเน่เราก็คุยกันจริงๆก็คุยได้อีกยาวนะเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรเยอะวันนี้คุยกันเมาสนุกทั้งวัน
4: ครับ
5: เพลิดเพลินเจริญใจกันนะแต่ว่าเผอิญว่ามันมีข่าวต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าก็เป็นผู้ที่ผมก็ติดตามผลงานเขามามากพอสมควรนะก็คือคุณเปียกโปสเตอร
4: ์ครับ
5: หรือว่าคุณสมบูรณ์สุขนิยมศิริซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะได้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2558
4: ครับ
5: วันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติมิตรของคุณเปียกโปสเตอร์นะฮะเพราะว่าคุณเปียกโปสเตอร์ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา

0: เมื่อ 13:15 ที่ผ่านมาอายุขาดอีก24วันเนี่ยจะครบ94ปี
1: โอ้โหอายุยืนนะครับเนี่ย
0: ก็93ปี11เดือน
1: ครับ
0: 11เดือนเศษ
1: ครับ
0: ก็คุณเปียกเขาเกิดเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนอีกเห็นเขาบอกอีก24วัน
1: จะ
0: เป็นว
1: ัน
0: คล้ายวันเกิด
1: ใช่ครับ
0: ก็ปิดฉากชีวิตผู้สร้างคุณูปการแก่วงการภาพยนตร์ไทยนะ
1: สร้างมาเป็นพันเรื่องเลยเหรอครับเนี่ย
0: วาดโปสเตอร์หนังมาเป็นพันเรื่อง
1: อ๋อฮะ
0: เพราะว่าผลงานดั้งเดิมเนี่ยชื่อเขาก็บอกเปียกโปสเตอร
1: ์ครับ
0: คือเขาวาดใบแปะหนังแล้วก็พวกคัตเอาหนังที่ตั้งอยู่หน้าโรงหนังนี่หรอไหม
1: ผมอยากจะทราบความรู้สึกจริงๆของบรรดาศิลปินเหล่านี้พี่เวสานพอวาดเนี่ยกำลังชื่นชมได้ประมาณสัก2อาทิตย์พอหนังออกก็ต้องลบทิ้งฮะใช่ไหม
0: ก็ถ้าจากโรงใหญ่เนี่ยมันก็จะมีโรงเล็กก็จะซื้อแบบ
1: อ๋อซื้อไอ้โปสเตอร์นี้ไปเลยอ่ะ
0: ซื้อเพราะอันหนังก็ตามหนังไป
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็จะมีผู้ที่รับจ้างวาด
1: ครับ
0: อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไปอีกทีมนึงนะ
1: ครับ
0: ก็จะก๊อปงานของคุณเปียกเนี่ยอีกทีม
1: ฮะ
0: ไอ้ที่เป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆหรือใบปิดนะก็จะมาก๊อปอีกทีม
1: การจ
0: ั
1: ดวางตัวนักแสดงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ก็จบเพราะช่างไงจบเพราะช่างมาเพราะนั้นก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี
1: ้ครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องการลอกลูกของเจ้าของหนังเขาก็จะเอาไอ้ภาพไอ้ที่เขาเป็นภาพนิ่งจากหนังเนี่ยนะ
1: เอาดาราคนนี้คนนี้คนนี้คนนี
0: ้เป็นภาพในแอคชั่นในหนังนี่แหละเขาจะพิมพ์มาเป็นภาพสีเนี่ย
1: ครับ
0: นะแล้วก็ให้คุณให้พวกที่เนี่ยเขามาอาจจะเจ้าของหนังหรือคนซื้อหนังมาเขาก็จะบอกด้วยเอาอันนี้เอาแอคชั่นนี้เท่กับลูกแอคชั่นแล้วคราวนี้ก็จะมาตีตลาด
1: ครับ
0: ก็จะมีวิธีคำนวณที่จะต้องขยายรูปขยายภาพออกมาให้มันเป็นภาพใหญ
1: ่แล้วไม่ได้สัดส่วนแค่
0: ไม่ใช่หัวโตขาลี่เลยจะมีพวกนี้ก็จะต้องมี
1: ครับ
0: เราจะต้องมีความอันนี้ครูเปียกเขาจะโด่งดังว่าฝีมือโปสเตอร์เขาเนี่ยโอ้โหถึงออกมาสวย
1: ครับ
0: เอาไว้ตั้งหน้าลงหนังเนี่ยมันดึงดูดเป็นจุดขายไงเพราะแต่ก่อนเนี่ยการประชาสัมพันธ์หนังเนี่ยมันต้องใช้โปสเตอร์อย่างไอ้มันมีหนังนะผมดูนะเป็นหนังคาวบอย
1: ครับ
0: เคิร์กดักลาสเล่นกับไอ้พระเอกที่มันที่เขาเป็นเกย์ล็อกคัสสันแล้วก็เป็นแต่งตัวคาวบอยถือปืนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาคอปเอาสองคนนะมายืนแล้วขาเนี่ยใกล้กันยืนติดกันอ่ะ
1: ครับ
0: ขาเนี่ยยืนใกล้กันเป็นกากบาทแต่ในไม่มีภาพนี้ในหนังหรอกแต่ว่าเอาฉากเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นโอ้โหหน้าศาลาเฉลิมไทยสูงจากพื้นขึ้นไปถึงนั่นเลยถึงเกือบจะยอดตัวของศาลาเฉลิมไทยใหญ่เบ้อเริ่ม
1: เฉลิมไทยคือตรงผ่านฟ้าลีลาดไหม
0: ตรงผ่านฟ้าสมัยนั้นคือยืนอยู่ตรงมุมแยกมองไปที่ข้ามสะพานผ่านฟ้าไปก็เห็นโอ้โห
1: คร
0: ับ คัดเอาใหญ่อันนั้นฝีมือของคุณเปียก
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: คุณเปียกเขาจะเป็นเจ้าของผลงานเด่นๆตามโรงหนังใหญ
1: ่
0: ๆศาลาเฉลิมไทยศาลาเฉลิมกรุง
1: ครับ
0: หนังไทยหนังฝรั่งอะไรต่างๆแกวาดมาเยอะถึงได้บอกว่าเป็นผลงานเนี่ยในการวาดภาพไอ้พวกใบปิดพวกโปสเตอร์ปกนิยสารใบปิดภาพยนตร์เนี่ยเป็นพันเรื่อง
1: เป็นพันเรื่อง
0: เป็นพันเรื่อง
1: ผมถึงถามไงฮะว่าโอ้โหเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องมาลบแล้วก็วาดเรื่องใหม่ออกมาเนี่ยเสียดายไหมเราวาดจะสวยเลยฮะ
0: ก็อย่างเงี้ยเป็นธุรกิจอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: เราก็ไม่ได้สามารถเก็บรักษาผลงานไว้ได้ยกเว้นแต่จะมีใครถ่ายรูปเก็บเอาไว้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็มีคนถ่ายรูปแล้วรวบรวมเหมือนกันพวกใบปิดหนังใบโปสเตอร์อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากมีฝีมือในเรื่องของการเป็นนักวาดไอ้ใบปิดหนังแล้วเนี่ยนะโปสเตอร์หนังเนี่ยนะเขาก็มาเป็นผู้กำกับหนังด้วยตัวเองเริ่มต้นได้หนังเรื่องแรกคือเรื่องโทนคุณ
1: โทนเนี่ย
0: คุณนรงค์ได้ทันไหม
1: ทูลฮิรัญยทรัพย์หรือเปล่า
0: ชัยยาสุริยัน
1: ชัยโอ้โหไม่ทันครับพี่ไพศาลฮะ
0: พระเอกคือชัยยาสุริยันชัยยาเนี่ยที่มาแสดงหนังเรื่องโทนเนี่ยเขาเงียบหายไปพักใหญ่แล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วจู่ๆคุณเปียกโปสเตอร์ไปดึงเขามาเล่นไอ้เรื่องเป็นพระเอกเรื่องโทนนะชื่อเล่นเขาชื่อคุณอู๊ด
1: ครับ
0: คุณชัยยาสุริยันเนี่ยเขาก็เป็นผู้กว้างขวางอยู่ย่านบางลำพูนะ
1: ครับ
0: บางลำพูฉายาเขานะแล้วก็เป็นพระเอกหนังรูปหล่อด้วยก็เลยเป็นพระเอกหนังแล้วก็ทำให้คุณชัยยากลับมาโด่งดังอีกครั้ง
1: ครับ
0: งานเข้ามาอีกเพียบเลยจากความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องโทนนะฮะแล้วก็คนที่ดังแจ้งเกิดเนี่ยคือคุณเปี๊ยกเนี่ยสร้างหนังเรื่องแรกก็แจ้งเกิดเลย
1: ครับ
0: ในฐานะผู้กำกับแล้วก็คุณชัยยากลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งดาราวัยรุ่นที่โด่งดังในหนังเรื่องโทนเนี่ยคือคุณสายันจันทรวิบูลคุณสายันจันทรวิบูลนะฮะมาเป็นถ้าตามภาษาหนังเขาบอกมาเป็นพระรอง
1: ครับ
0: ในใบโปสเตอร์ซึ่งภาพของคุณสายันเนี่ยก็คือจะนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค
1: ์โอ้โหพี่เบสจำได้หมดเลย
0: ไม่โอ้สมัยนั้นถือว่าเท่มาก
1: เท่มากครับคร
0: ับใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นพับแขนแต่งตัวคล้ายเจมดีน่ะ
1: ครับ
0: แต่งตัวคล้ายเจมดีแล้วก็หวีผมเสยๆนะ
1: ผม
0: แล้วก็นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค
1: ์เมื่อก่อนตัวใครที่ผมอยากโศกหน่อยประมาณนั้น
0: เนี่ยคุณสายันจันทรวิบูลอันนี้ดังเรื่องโทน
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยมาดูเนี่ยถ้าดูผลงานของคุณเปียกนะข้างหลังภาพกับสะพานรักสารสินนี่ถ้าผมได้ดูครับ
0: ข้างหลังภาพเวอร์ชั่นคุณเปียกนี่คือใครเป็นพระเอกนางเอก
1: โอ้ผมจำไม่ได้แล้วครับ
0: นะฮะคือคุณเปียกเนี่ยหนังที่ผมคิดว่าคลาสสิกที่สุดของคุณเปียกนะ
1: ครับ
0: คือประวัติคุณเปียกเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดจากเรื่องโทน
1: ครับ
0: อย่างที่ผมว่าไปเอาคุณชัยยากลับมาดังอีกครั้งหนึ่งสร้างคุณสายันจันทรวิบูลย์ให้โด่งดังแล้วก็มีคุณอะไรนั่นที่เป็นคุณแม่ของดาราคุณอะไรเขาก็ตอนนั้นเขาสวยมากแล้วมีลูกสาวเป็นดาราในเวลาต่อมาหน้าแขกๆลูก
1: ผมจำหน้าได้ครับครับ
0: ไม่ถึงลูกสาวก็นะ
1: ครับ
0: ลูกสาวก็หน้าแขกๆคุณลลิตาปัญโยภาสใช่ไหม
1: ลลิตาใช่ฮะ
0: ลลิตาลลิตา
1: ป
0: ั
1: ญโยภาสแม่ลูกครับ
0: ลลิตานี่คือลูกใช่ไหม
1: ครับครับใช่ครับ
0: แม่เขานั่นอ่ะตอนนั้นน่ะเขาเป็นดาราดังเขาเป็นนางรองนะ
1: ครับ
0: นางเอกเรื่องโทนนี่คือคุณอรัญญานามวงคุณอรัญญานามวงเป็นนางเอกแล้วก็คุณเขาชื่ออะไรไม่รู้ตอนหลังเขาก็เนี่ยเขาแล้วเขาตอนนั้นเขาก็ดังด้วย
1: คุณจารุวันเหรอฮะ
0: จารุวันใช่ไหม
1: ปัญโยภาสจารุวัน
0: ปัญโยภาสใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคุณแม่ของคุณลลิดา
1: อ๋อผมโอ้โหผมเห็นตอนเธอมีอายุแล้วก็มาแสดงละครแล้วครับตอนสาวๆไม่ได้เห็นไงพี่เปสารว่าสวยขนาดไหน
0: สวยมาก
1: สวยมากเลยเหรอครับ
0: สวยมาก
1: เห็นแล้วเห็นภาพตอนสาวแล้วครับสวยจริงครับ
0: แล้วก็คุณเปียกเนี่ยเขาสร้างพระเอกไพโรจน์เนี่ยสองคนเลยนะ
1: ไพโรจน์สังวรีบุตร
0: ไพโรจน์ที่เขาสร้างคนแรกคือไพโรจน์ใจสิง
1: ไพโรจน์ใจสิง
0: เอาคุณไพโรจน์ใจสิงซึ่งเป็นครูพละ
1: ครับ
0: เอามาคัดตัวแล้วก็ให้เป็นพระเอกเรื่องดวงเป็นหนังเรื่องที่สอง
1: ครับ
0: ต่อจากโทนของคุณเปียกนะหนังเรื่องโทนเนี่ยฉาย2513หนังเรื่องดวง2514นะอีกปีต่อมาเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ดังอีกเหมือนกัน
1: คุณไพโรจน์ใจสิงห์ก็ดัง
0: แจ้งเกิดจากหนังเรื่องดวงเป็นพระเอกเลยแล้วก็เนี่ยโอ้โหอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานเลย
1: ครับ
0: ส่วนไพโรจน์อีกคนนึงที่คุณเปียกเขาสร้างนะก็คือคุณไพโรจน์สังวรีบุตร
1: ไวโอลวน
0: ไวตระกูลไวทั้งหลาย
1: ครับ
0: ไวชื่นชุดไวโอลวนไวโอลเวงอะไรก็เนี่ยเต็มไปหมด
1: ครับ
0: เนี่ยคุณเนี่ยผลงานคุณเปียกโปสเตอร์เนาะนะ
1: โอ้โหนี่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโหติดตามภาพยนตร์แล้วก็รู้หมดเลยนะพี่เพสารว่าใครแสดงอะไรนะข้างหลังภาพมีคุณอมพลลำพูนกับคาร่าพลสิทธิ์เหรอฮะ
0: อ๋อรุ่นยุคนี้อ่ะ
1: มันยุคหลังหรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าที่เวอร์ชั่นของคุณเปียกนี่เป็นคุณคาร่า
1: ใช่ไหม
0: คุณอัมพลใช่ไหมน่าจะใช่
1: ครับครับ
0: เพราะว่าคุณมาอีกยุคนึงมันเป็นคุณอะไรอ่ะคุณอะไรคุณเคนอ่ะ
1: เคน
0: ธีรเดช
1: ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มีคุณกับคุณนาตยาแดงดุงหาแต่มีคุณนาตยานี่ยุค
1: อันนั้นเวอร์ชันหลังแล้วครับ
0: หลังเนี้ยต่อมา
1: ครับนี่คุณพิทักษ์บอกว่าสังทองสีใสร้องเพลงโทนเอ๋ยโทน
0: โทนใช่ใช่สังทองสีใสก็เป็นตัวโจ๊กตัวเด่นคนหนึ่งล่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็ดาราที่ดังๆนะในเรื่องโทนเนี่ยก็ชัยยาสุริยันอรัญญานามวงสังทองสีใส
1: ครับ
0: สายันจันทรวิภาสแล้วก็เนี่ยจารุวรรณปัญโยภาส
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะผู้ร้ายนี่ไม่แน่ใจผู้ร้ายก็เป็นคุณสะอาดเปลี่ยนพงศารหรืออะไรยังไงสักอย่าง
1: คนที่ศีรษะแล้วโลโลเนื้อหรือเปล่าใช่ไหมคนนั้นไหมพี่ไพศาล
0: คุณสะอาดเหร
1: อหนวดใหญ่หนวดเยอะๆอ่ะตอนผมชอบดูหนังตอนเด็กๆอ่ะถ้าผู้ร้ายก็จะได้นะคนที่มีหนวดแล้วก็ศีรษะล้านๆอ่ะศีรษะโล้นนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่นี่ตัวผู้ร้ายนี่เป็นคนมีสตังเป็นคนมีฐานะ
1: อ๋อฮะ
0: เป็นคนมีตังแต่ว่าเป็นตัวร้ายในเรื่อง
1: นิสัยไม่ดีในเรื่อง
0: แต่ว่าเขาจะแต่งตัวเนี้ยเขาจะดูแล้วเพลย์บอยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นเป็นคุณสะอาดเปี่ยมพงศารหรือใครอะไรสักอย่างจำไม่ได้
1: ครับ
0: ต้องขออภัยด้วย
1: ครับ
0: เพราะนานมากแล้วตั้งแต่2013
1: ครับ
0: ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
1: ยังไม่เกิดเลยผมฮะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเลยเวลามาเยอะ
1: ได้ครับได้ครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: อย่าขออภัยนะมีเสียงจี่เสียงมันอื้อๆออกทางวิทยุด้วยฮะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะฮะโอ้พี่ไพศาลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คุยเข้ามานี่รู้กันหมดเลยนะฮะเนี่ยคุณทรงพลที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยชื่อสะอาดเปี่ยมพงศารส่วนคนที่มีหนวดศีรษะโล้นๆเนี่ยนะชอบเป็นเล่นเป็นตัวโกงเนี่ยชื่อคุณพิภพผู้พินโยฮะ
0: พิภพผู้พินโยใช่
1: ครับ
0: เจอเมื่อไหร่ก็เป็นผู้ร้ายตลอด
1: ใช่ครับ
0: คุณพักวัตรบอกว่าไม่ใช่นะครับคาร่าโพลสิตนั้นเวอร์ชั่นของเชิดทรงสี่ครับและฝ่ายชายคือเคนธีรเดช
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเปียกโปสเตอร์เนี่ยพระเอกอัมพลลำพูนนางเอกคือนาฏยาแดงบูงาน
1: าฏยาแดงบูงา
0: อันนี้ท่านน่าจะแม่นกว่าน
1: าฏยาอดีตสสนี่เราของเราเนี่ยนะฮะ
0: คุณนาฏยา
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่นาฏยาเคยเป็นสส
1: ครับ
0: สามีก็ดูฟุตบอลใช่ไหม
1: ครับ
0: ฟุตบอลดูเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อน
1: ครับ
0: ชื่อคุณอะไรจำไม่ได้แล้วสามีคุณนาฏยาแดงบุบาก็แล้วก็คุณมาลีบอกเอ๊ะคุณจารุวรรณปัญโยภาพเขาเคยเป็นนางงามมาก่อนนะ
1: ก่อนมาเป็นนางเอกภาพยนตร์เหรอครับโอ้ดูตอนสมัยเธอสาวๆสวยจริงครับสวยจริงมาสวยมากด้วยครับ
0: เขาจะมีทรงผมอะไรที่เขาจะหวีแสบกลางแล้วจะรวบ
1: ครับ
0: รวบมาผูกแล้วเป็นสองแต่ไม่ใช่เปียนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีสาวๆก็ไว้ทรงผมตามเขาเต็มไปหมด
1: ก็โหเนี่ยฮะหมดนะฮะตะวันรักยุคตะนันนาฏยาแดงมูงาเมื่อก่อนจะทรงผมลักษณะนี้ฮะผู้ชายก็ลักษณะเดียวกันหมดเลยพี่ไพศาลลักษณะนี้ฮะอาจจะแบบเป็นเทรนสมัยโบราณสมัยก่อนมั้งครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวก่อนไปคุยข่าวอื่นๆพี่ไพศาลเดี๋ยวลืมประชาสัมพันธ์ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะใครกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยครับนะฮะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายนะฮะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนครับซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าที่นี่คือเส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถวีนะฮะแล้วก็นั่งรถนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฮะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำลิดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันความพิเศษสุดของทริปนี้นะครับก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มนะตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอ้โหที่คุยเก่งจริงๆอาจารย์เสน่ห์เนี่ยแล้วก็โอ้โหคือความรู้เพียบอะนะฮะในการที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนครับแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะครับจะเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ครับราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะฮะเห็นว่าใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะครับต้องรีบโทรเข้ามาสำรองก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
0: ครับวันนี้ศาลตัดสินคดีสำคัญนะ
1: ครับ
0: คดีบ้านใหญ่เมืองปราจีนโดยศาลอาญาวันนี้อ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือว่า
1: สจ.โต้ง
0: ที่รู้จักกันในชื่อของสจ.โต้ง
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทย์ฟ้องนะฮะ
1: ครับ
0: นายธนะสลันกรเตชะธนัชโชตเป็นจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์เป็นจำเลยที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงเป็นจำเลยที่3นายพิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นเป็นจำเลยที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มศรีภักดีจำเลยที่5นายพัฒนนท์หรืออ๊อฟบุญชูจำเลยที่6นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นจำเลยที่7แล้วก็นางสาวมินชยารัตน์หรือเมพัชระมานกุลเป็นจำเลยที่8ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีพรบ.อาวุธปืนเหตุเกิดเมื่อช่วงปี2567
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็โดนยิงพลุนเลยพี่ไพศาลนะฮะตามคำฟ้องบอกว่าสจ.โต้งเนี่ยโดนยิงไป22นัดนะครับ
0: ครับ
1: ครับเสียชีวิตภายในบ้านพักเลยนะฮะบ้านพักของโคทอนนะฮะใช่ไหมฮะ
0: ครับก็ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วรับฟังเป็นข้อยุติว่าเมื่อวันที่11ธันวาคม67ผู้ตายคือสจ.โต้งพร้อมพวกอีกประมาณ20คนได้เดินทางมาที่บ้านของจำเลยที่7ก็คือนายสุนทรที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพยานเบิกความว่าผู้ตายได้เข้าไปหาจำเลยที่7เพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7ได้ลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้านและลงมาพูดคุยกับผู้ตายในลักษณะโต้เถียงกันจนจำเลยที่7ร้องไห้ก่อนที่ผู้ตายจะก้มกราบก่อนที่และผู้ตายจะเดินออกจากบริเวณบ้านระหว่างที่รอที่ประตูรั้วเปิดเนี่ยผู้ตายเกิดเปลี่ยนใจและตัดสินใจเดินกลับเข้าไปภายในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำพยานเบิกความอีกว่าหลังผู้ตายเข้าไปนานกว่า20นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมากกว่า10นัดและมีคนตะโกนว่าผู้ตายถูกยิงจึงได้มีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของผู้ตายให้เตรียมรถนำผู้ตายไปส่งที่โรงพยาบาล แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดแต่ได้มีการนำพยานแวดล้อมจากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิถีกระสุนปืนและขม่าวดินปืนซึ่งได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์และมีการจำลองการยิงในเหตุในที่เกิดเหตุหลายแบบเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงและผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิงจากผลการจำลองมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ที่2ได้ใช้วุธปืนยิงผู้ตายจริงสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ประกอบในร่างผู้ตายมีกระสุน2แบบส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ภายในห้องเก็บของแต่จากการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุรวมถึงคราบขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกันและจำเลยที่4เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7เคยสั่งว่าผู้ตายมาที่บ้านให้ฟาดมันเลยทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดจากการตรวจสอบขม่าวดินปืนของจำเลยที่7ตัวคุณสุนทรนะ
1: ครับ
0: พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7ได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวมายิง3นัดทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดใช้อาวุธปืนยิงมีเจตนาฆ่าผู้ตายแต่การกระทำของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่7ไม่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนื่องจากไม่ได้มีการประชุมวางแผนการและผู้ตายเป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเองประกอบกับจำเลยที่1 2 4เป็นลูกน้องที่อยู่กับจำเลยที่7ก่อนแล้วไม่ได้เรียกมารวมตัวกันและไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่อาจบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าส่วนจำเลยที่7อ้างว่าตนได้ใช้อาวุธปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่3นัดเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับขม่าวดินปืนจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังอย่างไรก็ตามจำเลยที่3 5และ6จะเป็นตัวการร่วมกับด้วยหรือไม่นั้นโจทก์มีแค่ขม่าวดินปืนผลจากการตรวจสอบดินปืนซึ่งจำเลยที่3มีเพียงคราบขม่าวดินปืนเล็กน้อยส่วนจำเลยที่5ที่6ไม่พบคราบขม่าวดินปืนจึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง3ได้ร่วมลงมือฆ่าและผู้ตายจึงมีเหตุอันสงสัยตามสมควรจึงยกประโยชน์จากความสงสัยให้กับจำเลยทั้ง3คน
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่8พบว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุระหว่างขับรถผ่านหน้าบ้านของจำเลยที่7พบว่ามีรถยนต์และคนจำนวนมากอยู่ที่บ้านก็ชัดแจ้งเตือนจำเลยที่1เท่านั้นไม่ได้รายงานให้ความหรือให้ความช่วยเหลือบริเวณหลักฐานทั้งหมดไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่8กระทำความผิดความสงสัยจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะ
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่1ถึง7กระทำความผิดฐานไม่ซ่องโจรหรือไม่นั้นคดีนี้พยานหลักฐานของโจทก์พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่1ถึง7ร่วมกันฆ่าผู้ตายเฉพาะหน้าไม่ได้มีการวางแผนและจำเลยที่1ถึง7ไม่ได้มีการประชุมรับฟังคำสั่งแบบแบ่งหน้าที่กระทำการสมคบคิดร่วมกับ ผู้ตายจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการกระทำผิดผ่านซ่องโจรก็อาจจะมีเรื่องความผิดคนที่ถูกยกฟ้องเรื่อง
1: ลดหลั่นกันไป
0: เรื่องฆ่าเนี่ยก็อาจจะโดนเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: ก
1: ็คดีเนี้ย
0: สรุปว่าจำเลยที่1 2 3 4 5 7มีความผิด

0: พี่ไพศาลทางศาลท่านใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าคําให้การของฝ่ายจําเลยเนี่ยแต่ละคนเอาไปสอบกันแล้วเนี่ยให้การไปคนละทิศคนละทางเลยฮะอย่างโกธรก็บอกว่าปิโอ้ผลบยิงขู่ขึ้นฟ้านะฮะที่มีเขม่าวดินปืนเนี่ยศาลบอกว่าคือไปให้การทางไหนก็ได้นะแต่ว่าหลักนิติวิทยาศาสตร์มันมัดตัวชัดเจนนะครับแล้วก็ศาลพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับคราบเขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนรวมถึงการจำลองเหตุการณ์ลองยิงนะฮะประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุครับ
1: ครับ
0: จากคำพิพากษามีการเปิดเผยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนยิงในการก่อเหตุและรับฟังได้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆในคดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามศาลยังเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ามีการวางแผนหรือว่าไตร่ตรองไว้ก่อนพฤติการเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับก็ทําให้ศาลท่านก็ลงนะฮะทั้งประหารชีวิตแต่ว่าอย่างโกธรก็เขาบอกให้การค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรก็เลยลดโทษให้เหลือจําคุกตลอดชีวิตนะครับทางทนายเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับทนายนิติศักดิ์
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: อ๋อเดี๋ยวพักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ54 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่เวสานะฮะอย่างทนายความเนี่ยคุณนิติศักดิ์มีขวดนะฮะหรือว่าทนายเอี้ยงเนี่ยทนายความของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะออกมาอธิบายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีสจ.โต้งเนี่ยนะครับเลยบอกว่าศาลท่านให้ความสำคัญและก็เชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักครับเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ครับซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรนี่แหละครับมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้โจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังรอคำคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับพี่ไพศาลครับเอ๊ะตามประวัติเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับรักกันเหมือนลูกบุญธรรมเลยไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่ใช่
2: ใช่ไหม
3: ก็ฟูมฟักกันมาจนกระทั่งมาสมัครการเมืองท้องถิ่น
2: ครับเพราะจำได้คดีตอนที่มีคลิปออกมาเนี่ยนะฮะสจ.โต้งที่พลั่งพลูออกมาเนี่ยผมรับแทนให้หมดทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ดีอะไรอีกเลยนะประมาณเนี้ยยังจำเสียงนั้นได้อยู
3: ่ครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยทางคุณสุนทรเขาก็คดีก็มาพัวพันวุ่นวายไปหมดนะ
2: ครับ
3: เรื่องไปออกโฉนดที่ดินที่ป่าที่อะไร
2: ครับ
3: ลุกป่า
2: ฮะ
3: โดนยกครัวเลยมั้ง
2: ครับ
3: ตัวคุณสุนทรทั้งภรรยาทั้งลูกอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเขาเป็นตระกูลการเมืองเขาเล่นการเมืองกันทั้งบ้านเลย
2: ครับ
3: เอามากดโดนเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องที่ดินน่ะลุกป่า
2: เขาใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมเขาใหญ่ทั้งหลาย
3: ก็มีผลกระทบเรื่องของการเมืองอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็นี้ก็เขา

0: รู้สึกล่าสุดเขาภูมิใจไทย
1: ครับ
0: เขาไปสังกัดกันสายภูมิใจไทยแต่ว่าก็เริ่มมีสายทั้งฝ่ายพรรคเพื่อไทยทั้งกล้าธรรมของคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็เริ่มขยายพื้นที่ก็เริ่มจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วก็ภรรยาของสจ.โต้งก็ลงได้เป็นนายกอบจ.
1: ครับ
0: ก่อนที่จะถูกกกต.รู้สึกจะให้ใบแดงน่าจะท่านจะโดนใบแดงไปครับ
1: ครับอย่างโกธรนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย87ปีแล้วฮะเกิด2482วันที่30เมษายนนะฮะเพราะว่าวันนี้ตอนไปที่ศาลนั่งวีลแชร์นะพี่ไพศาลแล้วปรากฏว่าระหว่างการฟังอ่ะสั่นจนคนใกล้ชิดต้องเอาเสื้อสูตรมาให้ห่มอ่ะฮะน่าจะสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยตอนนี้ครับ
0: ไม่ได้ประกันเลย
1: ครับ
0: ก็ลุงน้องต้องเข็นวีลแชร์ให้นะวันนี
1: ้ฮะ
0: โอเค
1: ครับมีเหลืออีกประมาณโอ้สักนาทีหนึ่งคงไม่ทันนะพี่เพศานนะฮะ
0: ครับ
1: แต่จะมีเรื่องของ Forex นะที่วันนี้ทางอัยการพิเศษเนี่ยนะฮะเขา DSI นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะพร้อมกับสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนะส่งให้กับอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องคดีแล้วนะมีส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็มีดาราด้วยคุณฟิล์มรัตภูมิโดนไปด้วยฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่าพี่ไพศาลแล้วก็ชั่วโมงหน้ามาคุยกันครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่เพศานครับ
3: ครับ
2: ครับก็นอกเหนือจากเรื่องของโคทอนแล้วเนี่ยมีคดีที่ตามกันอยู่ก็คือ Forex ครับวันนี้ DSI หอบสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนำตัวพาวุฒิกับฟิล์มแล้วก็34ผู้ต้องหาส่งอัยการ

0: คดีพิเศษสั่งฟ้องฮะ
1: ออ ื
0: ัย
1: ม
0: การนัดวันที่5ตุลาคมนี้ครับว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรครับวันนี้นะฮะทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษครับนำตัวผู้ต้องหา34คนนะฮะคดีฟอเร็กเนี่ยแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24ครับ2คนในนั้นเนี่ยก็คือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดารานักร้องชื่อดังครับความเห็นคือสมควรสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็หรือว่าแชร์ลูกโซ่นี่แหละฮะร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นะฮะร่วมกันฟอกเงินโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเลยฮะ17ลัง102แฟ้ม40,000กว่าแผ่นส่งให้กับอัยการสำนักงานคดีพิเศษครับพิจารณามีความเห็นทางคดีซึ่ง อยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและก็ความเห็นสมควรสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการพิจารณาขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางอัยการเนี่ยจะรับสำนวนไว้พิจารณาแล้วก็นัดฟังคำสั่งต่อไปโดยวันนี้ผู้ต้องหาถูกนำตัวขึ้นรถตู้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษหลังจากนายภาวุฒิแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิพร้อมผู้ต้องหาในคดีหลอกลงทุนซื้อขายและเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยนะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาต34รายถูกคณะพนักงานสอบสวน DSI นัดส่งฟ้องตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนต่อสำนักงานอัยการพิเศษ4สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็ใช้เวลานะฮะในการซักถามกันเนี่ย3ชั่วโมงในขั้นตอนให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองในเอกสารหลักแล้วก็นัดหมายฮะให้ผู้ต้องหามอบพบวันที่5ตุลาคมนี้ครับเพื่อฟังคำสั่งทางคดีเนี่ยฮะรอลุ้นต่อวันที่5ครับพี่เวสารอย่างฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นแล้วนะฮะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global จำกัดและไม่เคยชักชวนบุคคลใดให้มาเทรดหรือว่าระดมทุนซึ่งตัวเองยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะทุกขั้นตอนคุณพรหมสอนอู่เงินทนายความของฟิล์มบอกว่าหลังจากนี้ครับจะมีการทำเอกสารความเป็นธรรมแล้วก็จะร้องในประเด็นใดบ้างนะในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับต้องรอดูรายละเอียดของสำนวนก่อนรวมทั้งยังไม่ทราบว่าอัยการท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบคดีดังนั้นจะต้องมาพบอัยการก่อนถึงจะทราบรายละเอียดส่วนคุณภาวุฒิเองเนี่ยซึ่งเดินทางมาตามนัดส่งตัวให้อัยการเช่นเดียวกันครับบอกว่าจะยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการครับเนื่องจากคดีมีรายละเอียดด้านเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีหลายด้านเส้นทางการเงินเนี่ยคุณภาวุฒิยืนยันนะครับว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดเลยมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนหลักฐานทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนแล้วครับส่วนเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นการเมืองหรือไม่คุณภาวุฒิบอกว่าหากดูจากรูปคดีทุกคนก็น่าจะรู้ได้ตนเป็นเพียงผู้เทรดทองคำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่ตัวเองดำรงตำแหน่งส.ส.อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คดีได้รับความสนใจมากขึ้นส่วนถ้าเป็นคนอื่นที่ทำแบบเดียวกันก็อาจจะไม่แต่ยืนยันเรื่องนี้ไม่มีใครมาเสนอเรื่องคดีแลกกับทางการเมืองครับพี่ไพศาลครับ
1: เราไม่ใช้เอกสิทธิ์ไม่อะไรก
0: ็
1: ไปรายงานไปรายงาน
0: ไปรายงานตัวเลย
1: ให้อัยการเขานำตัวส่งฟ้องเลย
0: ใช่ครับพร้อมสู้คดีครับ
1: โอเคเพราะว่าคุณโสพลซาลัมเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าอยู่สมัยประชุมต้องมาขออนุญาตจากสภาก่อน
0: ครับ
1: เขาไม่ใช่อะไรหรอกเขากลัวเดี๋ยวยอมไปคนแล้วคนอื่นไม่ยอมว่าคนไม่คนจะใช้เอกสิทธิ์ก็จะถูก
0: คือมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานไงครับพี่ไพศาลใช่ไหม
1: มีตัวเขาโอเคไม่อยากจะให้มันเป็น
0: เพราะเรื่องของคุณเนี่ยผมจะห้ามไว้เพราะอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของพวกผมด้วยหรือเปล่าไงประมาณนี้ฮะ
1: ครับวันนี้เนี่ยมันมีการชี้แจงจากทางคุณบุษกรนะ
0: ครับ
1: ชื่อคุณบุญยากรนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณบุญยากรดำรงรัต
0: ครับ
1: ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงและขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเลขาและรองเลขาของ สำนักงานประกันสังคมนะ
0: ครับ

0: เขาไปแถลงว่าไอการที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก
1: บอร์ดเนี่ย
0: คณะกรรมการประกันสังคม
1: ครับ
0: ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ห้ามนำกระดาษติดเข้าไป
1: ให้จำไป
0: ล
1: ัก
0: ษณะ
1: ให้
0: ลักษณะว่ากระดาษเขียนเป็นโพยที่จะเลือกเนี่ยนะใส่กระดาษแล้วเข้าไปในคูหาเนี่ยเขาห้ามนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าอาจจะเป็นปัญหาขึ้นได
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: คุณบุญญากรเข้าชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กเขาบอกว่าขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีดังกล่าวว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำเนี่ยมันเป็นคนละกรณีกับระเบียบที่ว่าห้ามนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
1: ครับคนละเรื่องกันนะฮะ
0: โดยระบุว่าขออภัยผู้ประกันตนทุกคนอย่างยิ่งกรณีการสื่อสารเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งทำให้เกิดความสับสนและความกังวลขึ้นพร้อมที่บายว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำสามารถทำได้และเป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเจตนาของการสื่อสารตั้งแต่ต้นคือเราอยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ44ที่ห้ามนำเอกสารหรือวัสดุเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
1: ครับ
0: เพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกท่านไม่ให้เสียงที่มีค่าอาจถูกตีตกไปนะแล้วบอกว่าสำหรับการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยเลือกตั้งนั้นที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวันที่9กันยายน2569ได้มีมติเห็นชอบตามที่มีการชี้แจงว่าไม่มีข้อห้ามในการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ดูเป็นการส่วนตัวดังนั้นหากพี่น้องผู้ประกันตนกังวลว่าจะลืมหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกแนะนำให้ตรวจสอบหมายเลขจากประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์หรือหากจะใช้วิธีจดจำส่วนตัวเช่นจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กก็ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่นและห้ามนำแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาด
1: ครับ
0: ก็คืออย่าไปจดไว้ในแผ่นพับหาเสียงของผู้สมัครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
1: จดให้เราจำได้คนเดียว
0: เอากระดาษเปล่า
1: ๆครับ
0: เขียนไปไม่มีใครว่า
1: ครับอย่าไปโชว์คนอื่น
0: ไม่ก็ถือไปแล้วก็กำไว้ในมือไว
1: ้ครับ
0: เรื่องสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนต้องสามารถไปใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจเต็มที่ไม่ใช่ต้องคอยระวังกังวลว่าจะทำผิดกฎกติกาเพราะฉะนั้นจึงขออภัยอีกครั้งสำหรับความสับสนที่เกิดขึ้นและขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่ช่วยให้เราได้ชี้แจงเรื่องนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คงกลัวเขาคงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการร้องเรียนมีอะไรต่างๆไปเขาก็เลยแบบพยายามที่จะตัดบทให้มัน
1: ก็จนถึงวันนี้ยังไม่จบเลยที่ไปทำใบโพยตกอยู่ที่เมืองทองอ่ะพี่เพศาเห็นไหมล่ะ
0: ไอตอนนั้นคดีอะไร
1: ไอระดับประเทศนะฮะ
0: อ๋อโอเค
1: ครับเห็นไหมล่ะฮะโอ้หลายแผ่นเลยทำไมมันตัวเลขเดียวกันเลยแหละประมาณนี้นะครับเขากลัวอย่างนั้นไงฮะ
0: คร
1: ับ ไอเรื่องแรงงานมันมีอีกเรื่องนึงพี่เพศาคือเรื่องพม่าที่เขาเรียกตัวทูตกลับอะทูตประจำประเทศไทยอะไปถูกข้อกล่าวหาว่าไป
0: ไอ้นั่นมั้งไปเรื่องไปกินสินบน
1: ใช่ลักลอบขนแรงงานเถื่อนแล้วก็อีกแรงงานเถื่อนที่เอาเข้ามาเนี่ยคือฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลด้วยครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในของเขา
1: ใช่ครับเขาเรียกตัวกลับไปเลยนะแต่มันมีภาพก่อนจะกลับเนี่ยก่อนหน้านี้เขาหาลือกับรัฐมนตรีแรงงานไง
0: นะครับมาพบจับมาจับมือกันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับวันนี้เดอะอิรวดีนะฮะสื่อของเมียนมารายงานนะบอกว่าในซอเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับประเทศครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศเมียนมาเนี่ยบอกว่าภายหลังการเดินทางเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยพลเอกเยวินอูผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเดือนสิงหาคมก็มีรายงานครับว่าในซอโซเนี่ยซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับกรุงเนปิดอเมื่อไม่นานมานี้ครับเพื่อเข้ารับการสอบสวน การสอบสวนก็เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าเอกอัครราชทูตสมคบคิดกับนักธุรกิจชาวเมียนมาบางกลุ่มครับที่พำนักอยู่ในประเทศไทยลักลอบนำแรงงานมายังประเทศไทยผ่านเส้นทางเกาะ2รวมถึงการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลที่ต่อต้านรัฐบาลทหารครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาในไทยยืนยันว่ารายงานดังกล่าวมีเพียง5วันนะฮะก่อนจะถูกเรียกตัวกลับเอกอัครราชทูตซอเนี่ยได้พบกับรัฐมนตรีแรงงานของเราเมื่อ16กันยายนเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในไทยรวมถึงการจัดตั้งช่องทางการโอนเงินอย่างเป็นทางการสำหรับแรงงานเมียนมาในต่างประเทศด้วยนะเนี่ยเข้าพบกับรัฐมนตรีแรงงานไม่กี่วันถูกเรียกตัวกลับเลยเพราะว่าโดนข้อกล่าวหาว่าลักลอบขนแรงงานแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วยที่ไปออกหนังสืออะไรให้กับเขาอะครับนั่นแหละฮะ
0: ครับไม่เกี่ยวกับทางเรา
1: ไม่เกี่ยวกับเราครับไม่เกี่ยวกับเราครับ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าข้าราชการหรือคนไทยก็ไปเกี่ยวในกระบวนการนั้นหรือเปล่า
1: ก็ตามรายงานข่าวบอกว่
0: าลักลอบเรื่องแรงงานเถื่อนนี่มักจะต้องมีเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวข้องด้วยนะ
1: อันนี้เราต้องสาวต่อฮะเพราะว่าในส่วน
0: คงไม่ได้ทำด้วยเมตตาธรรมอยากให้เขาได้งานเนี่ย
1: ครับครับเพราะมุมของเขาเนี่ยเขาเอาคนของเขาอย่างเดียวก็คือนักธุรกิจเมียนมาที่อยู่ในไทยไปร่วมมือกับทูตนะฮะไปเอาขนเข้ามาแต่จะมีเจ้าหน้าที่ไทยหรือเปล่าอันเนี้ยในส่วนของเราเนี่ยต้องสอบด้วยเหมือนกันครับ
0: รัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีแรงงานนะคุณหนิมก็ควรจะสั่งตรวจสอบดูด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมทางฝั่งเรา
1: ใช
0: ่คือทูตพม่าที่ถูกเรียกกลับคนนี
1: ้ครับเพราะว่าความต้องการแรงงานประเทศเพื่อนบ้านยังมีเยอะอยู่ไหมเยอะอยู่ครับเพราะว่าอย่างกัมพูชาเราปิดด่านไป 100% เนี่ยก็อย่างครม.ก็ต้องเอาศรีลังกาเข้ามาด้วยไงพี่พิสารแต่ถ้าเกิดเป็นรอบบ้านเราเนี่ยดูจะสนิทใจกว่าเงี้ยครับ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวพักอีกครู่นึงแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับวันนี้มีบรรยากาศในสภา
1: ครับ
0: เป็นวันที่มีกระทู้ถามอยู่หลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านวันนี้เขาโวยวายใหญ่ว่าไม่มีรัฐมนตรีมาตอบเลยนายกไม่อยู่นี่ทุกคนพลอยหนีกันหมดเลย
1: ครับ
0: นะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงในวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาหลังฝ่ายรัฐบาลส่งนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาตอบเพียงกระทู้เรื่องน้ำท่วมของนายประดิษฐ์สังขจายสอสอนนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยก็คือกันไอ้คนกันเองอ่ะ
1: ครับ
0: ตอบกระทู้กันเอง
1: ครับ
0: ทำให้กระทู้ฝ่ายค้านอีก2เรื่องตกไปโดยประธานสภาเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งกระทู้ฝากถามไว้ในที่ประชุม นะฮะก็คือกระทู้ของนายกรจาติกาวณิชพรรคประชาธิปัตย์ถามนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องการปราบปรามทุนเทาซึ่งคุณกรก็บอกว่าน่าเศร้าที่ต้องกลับมาถามเรื่องนี้อีกหลังตั้งกระทู้ไปเมื่อ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าขณะที่ประชาชนยังได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์จึงต้องการทราบท่าทีของกระทรวงการคลังต่อข้อมูลล่าสุดที่มีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยปรากฏอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือกระทู้ของนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนซึ่งตั้งกระทู้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฝากข้อสังเกตว่ามาตรการห้ามนำเข้าปืนหลังเหตุกราดยิงอาจไม่ตรงกับปัญหาปืนเถื่อนที่ใช้ก่อเหตุพร้อมระบุว่านโยบายที่ออกมาทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนนะ
1: ครับ
0: ก็คุณจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพฯพรรคประชาชนเนี่ยเขายอมรับนะว่าตัวเขาเป็นนักสะสมปืนเข้าใจว่าจะมีปืนเป็น10กระบอก
1: โอ้อย่างมือปราบยาเสพติดชื่อดังเป็นอินฟูก็บอกว่าผมก็พกไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าออกระเบียบมาเพราะมีการยิงกันบ่อยใช้อาวุธปืนกันบ่อยใช่ไหมคุมเลยไม่ป.12ไม่ให้แล้วนะฮะอ้าวผู้มีใบอนุญาตพกไม่ได้แล้วแต่ปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองอยู่เลยไงฮะ
0: คือไอ้พกก็ส่วนหนึ่งแต่นี่เขาจะถามเรื่องที่ห้ามนำเข้าปืน
1: ครับ
0: ห้ามนำเข้าปืนมันก็เขาบอกว่าห้ามนำเข้าปืนก็ปืนถูกกฎหมายไม่ให้นำเข้าแต่ปืนเถื่อนมันเข้า
1: ใช่ครับ
0: เพราะปืนเถื่อนไม่ต้องขออนุญาต
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่านายกไม่มา
1: ครับ
0: นะฮะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒนสกุลรองหัวหน้าพรรคก็ลุกขึ้นทวงว่าวิปรัฐบาลเคยขอให้ฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้าว่าจะถามรัฐมนตรีคนใดแต่กระทู้ของนายกรเนี่ยแจ้งไปแล้วรัฐมนตรีก็ยังไม่มาพร้อมตั้งคำถามเชิงประชดว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีเคยบอกฝ่ายค้านว่าหากอยากให้มาตอบต้องรอให้บุญถึงก่อนหรือไม
1: ่
0: ทั้งที่คนอื่นจึงน้อมนำไปด้วย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณโสภณก็ชี้แจงว่าประธานสภาขอความร่วมมือจากรัฐบาลได้แต่ไม่มีอำนาจบังคับฝ่ายบริหารให้มาตอบกระทู้หากต้องการให้เกิดผลชัดเจนควรแก้ข้อบังคับสภา
1: ครับ
0: คุณปริศวัชรศิลป์ก็จึงชูร่างแก้ไขข้อบังคับสภาที่เตรียมยื่นในวันเดียวกันพร้อมเสนอว่าหากสัปดาห์ใดรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านควรทดกระทู้ไปสัปดาห์ถัดไปหรือโอนโควต้ากระทู้ของฝ่ายรัฐบาลให้ฝ่ายค้านแต่ระบุว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้คุณกรวีผู้แทนรัฐบาลก็โต้ว่าการแจ้งล่วงหน้าจะช่วยให้ประสานรัฐมนตรีได้โดยกระทู้ของนายกรมีการแจ้งตั้งแต่วันก่อนและได้พยายามประสานนายเอกนิติแล้วแต่รัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญส่วนกระทู้เรื่องปืนของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจึงไม่มีเวลาประสานงาน
1: ครับโอ้
0: ต้องมีการเชื่อแจงโต้ตอบกันครับ
1: โต้ตอบไม่ธรรมดาเชื่อเฉือนกันด้วยไงนะ
0: คุณสรุปว่าได้แต่เถียงกันไปเถียงกันมา
1: เถียงกันไปเถียงกันมา
0: อะไรที่เป็นเข้าสู่ประเด็นนะ
1: ครับครับก็คุณโสภณบอกว่าถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆมันจะเดินยากมากครับฉะนั้นสภาเราจะเรียบร้อยได้เนี่ยมันต้องปรึกษาหารือนะจึงมีวิปเนี่ยเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยก็นำข้อตกลงนั้นมาประชุมที่สภาแห่งนี้ฉะนั้นทุกเรื่องจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อมีการปรึกษาหารือนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่จะมาหักกันต่อไปเนี่ยอยากให้เป็นลายลักษณ์อักษรฮะเอาข้อตกลงมาอ่านก่อนเลยว่าการประชุมสัปดาห์เนี้ยนะฮะทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรื่องอะไรถ้าตกลงไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับกติกาคุณพลดอนก็ขอชี้แจงด้วยนะครับว่าตนอยู่ในวงประชุมหารือด้วยในประเด็นเรื่องกระทู้เนี่ยต้องถือโอกาสขอโทษท่านประธานจริงๆกระทู้สดที่มีการหารือกันจริงแล้วตนก็ขอร้องประธานวิปฝ่ายค้านว่าเราจะสามารถประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรือว่าอย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้หรือไม่เพื่อให้ตนซึ่งเป็นที่ประสานงานรัฐมนตรีเนี่ยได้ประสานงานกับรัฐมนตรีท่านอื่นทุกวันเนี้ยผมจะดูไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีประจำรัฐสภาไปแล้วเนี่ยนะผมทำหน้าที่ประสานงานให้ก็จะต้องเร่งรัดประสานแต่กระทู้สดบางทีรัฐมนตรีเขาก็มีภารกิจล่วงหน้าไงครับแต่ก็ได้มีการประสานงานกันแต่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะ มีของท่านกรเนี่ยที่ได้ประสานมาล่วงหน้าผมได้โทรไปถามท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเมื่อวานนี้ผมก็โทรไปประสานแต่ท่านรัฐมนตรีมีประชุมสำคัญนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนเรื่องปืนผมก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ว่าจะถามเรื่องปืนผมก็ไม่สามารถที่จะประสานไปในเวลา5นาทีถึง10นาทีได้ฮะอันนี้คุณพลดอนเขาอธิบายไว้อะพี่ไพศาลส่วนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเชิญกี่ครั้งเรียกกี่ครั้งก็ไม่มาเนี่ยเห็นคุณโลมบอกว่าเอามติเลยออกเป็นมติเลยนะพี่ไพศาลลงมติกันเสียงข้างมากเลยนะครับของกรรมธิการการกฎหมายเนี่ย5ต่อ7ฮะงดออกเสียง1จะใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะฮะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะมาตอบกระทู้ครับมาตอบคำถามฮะของกรรมธิการแล้วก็มีมติ12ต่อ0งดออกเสียง1ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอธิการบดีมสวให้มาชี้แจงด้วยในวันที่8ตุลาคมนี้ครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นฮะว่าหลังจากนี้มันจะเดินไปยังไงต่อครับ
0: ครับ
1: เพราะมันออกมาไม่หยุดเลยพี่ไพศาลเนี่ยอย่างข่าววันนี้มาเนี่ยหญิงวัย43ปีหลงเชื่ออดีตนายกอบต.จ่ายเงินไป 550,000 บรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ไม่ได้ทวงเงินคืนก็ไม่ได้คืนอีกต่างหากเนี่ยหายชวดไปเลยครับ
0: เราต้องไปแจ้งความ
1: ครับ
0: เปิดชงเปิดชื่อมาเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับนี่ฮะเปิดชื่อมาว่าอ้างว่านายประเวศขอสงวนนามสกุลแล้วกันนะฮะว่าเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยเหลือให้ผู้ร้องเนี่ยสอบเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2เมื่อปี65ถึง67ก็คนเนี้ยอายุ43ปีเขาหลงเชื่อจ่ายเงินไป 550,000 โอนเข้าบัญชีไป 400,000 จ่ายสดอีก 150,000 แต่ว่ามันไม่มีการสอบแต่อย่างใดฮะต่อมามีการสอบขึ้นปี68ประกาศผลในวันที่11มกราคม69ปรากฏว่าเธอสอบไม่ได้ครับไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ก็เมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ม่วงเฒ่าอำเภอเขมราชนะฮะแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่อำเภอเขมราชขอความช่วยเหลือครับให้ไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมกับนี่แหละฝ่ายจำเลยหน่อยนะฮะขอเงินคืนครับคือทำให้ไม่ได้เนี่ยขอเงินคืนเพราะถือว่าถูกหลอกลวงแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะพี่ไพศาลเนี่ย
0: ครับส่วนทางพรรคเมื่อกี้เรื่องของพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคกับพรรคฝ่ายค้านใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้พรรคฝ่ายคอยคุณอัฐกรศิริรัตยากรสสฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วจริงๆกลับตั้งแต่เมื่อวาน23กันยายน
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ตนก็ได้ไปพูดคุยกับทางนายผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เป็นวิปฝ่ายค้านด้วยแล้ว
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเลยธรรมนัสได้พูดคุยถึงการจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังคุณอัฐกรบอกว่าเขายังไม่ได้พูดยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลทั้งนี้ตนได้พูดคุยกับร้อยธรรมนัสถึงข่าวที่ปรากฏว่าพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านเนื่องจากเขาปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะมีการนัดประชุมชี้แจงกับสมาชิกพรรคหรือไม่วัฒกรบอกว่าพรรคมีการนัดประชุมในวันอังคารที่29กันยายนนี้แต่เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ทั่วไปยังไม่ทราบว่าจะมีการแจ้งเรื่องสถานะของพรรคหรือไม่ถามอีกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วหรือไม่คุณวัฒกรบอกว่าหากมีการพูดคุยก็คงจะเป็นพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัส
1: ครับ
0: คุณเพียงคนเดียวแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใด
1: ๆ
0: ถามย้ำว่ามีแนวโน้มจะเข้าร่วมรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่วางใจหรือไม่คุณอัฐกรบอกว่าไม่ทราบเลยส่วนกระบวนการรัฐบาลตนก็ไม่ทราบเช่นกันเพราะร้อยเอกธรรมนัสเป็นคนที่จะคุยกับนายกโดยตรงคนเดียวปัดบทโยนไปที่คุณธรรมนัสคนเดียวเลย
1: ก็ต้องให้ตอบฮะคือสื่อเจอคงจะถามฮะทั้งนาฬิกา
0: คือจะสังเกตได้ว่าก็ไม่กล้าปฏิเสธอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เพียงแต่ว่าโยนก็ต้องเดี๋ยวต้องถามร้อยธรรมนัสดูครับ
1: คือแนวโน้มเป็นยังไงในมุมมองของพี่ไพศาลเนี่ยเพราะว่าคือเหมือนกับนัยยะที่จะโชว์ว่าพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลเต็มที่เลยความสนิทสนมนะฮะหรือแม้กระทั่งเสียงโหวตตั้งแต่เรื่องของงบประมาณนาฬิกาที่โชว์มาคุณไพลิกก็บอกเนี่ยถอดมากับมือเลยให้กับคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะมีโอกาสไหมพี่ไพศาล
0: คือเขาตั้งความหวังไว้ขนาดนี้เลยแล้วไม่ตอบสนองเขาเลยมันก็มันน่าจะใจดำเกินไปมั้ง
1: เสียน้ำใจใช่ไหมฮะ
0: เขาตั้งใจขนาดนี้เขาแสดงท่าทีขนาดนี
1: ้ครับ
0: โหวตก็หนุนช่วยให้เต็มที่เลย
1: ครับ
0: นะฮะคงต้องพูดจาต้องหาทางที่จะเอาเข้าร่วมรัฐบาลแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าในขณะนี้ไอ้การจะเกลี่ยตำแหน่งโดยที่ยังมีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่าย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันต้องไปเฉือนจากใครล่ะเฉือนจากภูมิใจไทยเฉือนไหวไหมหรือว่าไปเฉือนจากพรรคเพื่อไทยได้ไหมก็คงไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงไม่เร็ว
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าคงไม่เร็วแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คงจะเกาะเกี่ยวกันใกล้ชิดมากขึ้นไปเรื่อย
1: ๆมันมีโอกาสประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมครับอย่างที่เดินเข้าไปถามคุณอนุทินสมัยที่แล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าขอเปลี่ยนกระทรวงเถอะให้ท่านกลับไปสาธารณสุขขอมหาดไทยหน่อยนะฮะเพื่อจะไปทำงานให้กับประชาชนไอ้ตรงเนี้ยมันมีโอกาสเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกรอบไหม
0: ดูจากสภาพวันนี้เนี่ยจะไปบีบเพื่อพรรคเพื่อไทยก็มันคงยากอ่ะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างก็ราบลื่นอยู่มันไม่มีอะไรเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่ดูแล้วมันน่าเกลียดใช่ไหม
1: ก็ตั้งงานทำงานอย่างเดียว
0: เรื่องหัวสวเขาก็ไม่ได้ไปแสดงท่าทุกท่าทีอะไรที่จะเลื่อยหรือว่าแทงข้างหลังอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็แอบแทงอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่า
1: เราไม่รู้ฮะ
0: แสดงออกมาอันนี้เขาไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: โดยเปิดเผยอ่ะเขาไม่ได้ทำมันก็จะไปบีบจะไปทำอะไรล่ะร่วมรัฐบาลกันอยู่ดีๆจะไปจู่ๆจะไปขยับเรือทำไม
1: ความสัมพันธ์ราบรื่นดีอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็โอเคอ่ะผมคิดว่าทางพรรคกล้าทำทางร้อยเอกธรรมนัสก็รอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: จะช้าจะนานผมก็เดาไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันก็คงจะต้นปีก็อาจจะเร็วไปสักนิดนะมันก็ตรงคืออย่างน้อยรัฐบาลอยู่1ปีขึ้นน่ะ
1: ครับ
0: ค่อยมาว่ากัน
1: ฮะ
0: ว่าจะทำยังไง
1: โอ้อันนี้มันก็จะมีผลอะไรทางการเมืองฮะเอาม
0: ันไม่มีผลอะไรเพราะว่าอย่างนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: มากมายมันไม่ใช่ต้องว่าเรียนหนังสืออย่างเดียวเขาคงจะตีความหมายอย่างนี้แหละให้ผมฟัง
4: เธอค่อยเปิดเพลงนี้ให้ฟังกากากีนังนะกากากีนังนะพวกเรากากีนังนะตอนเล็กๆไม่เรียนหนังสือตอนขึ้นมาต้องขัดรองเท้า
3: เออนะครับ
4: มีหวังต้องมาขัดให้ลูก
3: เลยเออเอาพักสักครู่ครับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นนะครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนึงนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากวิทยุอสมทก็สวัสดีรอบที่2นะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับกับพี่บอยและโด้งนะครับ
3: สวัสดีครับผม
2: มาเลยมาข้อความกันเลยวันนี้นะครับ
3: อุ้ย
2: 110คนแต่มารอเลขแล้วรอเลขรอเลขจากเมื่อกี้ AI ทำเลขอ่ะเออไม่ได้ทำเรื่องแล้วทำเลข
3: ไปติดตามเพจบอยเลย
2: ชื่อเพจอะไรนะ
3: DJ Boy ลอตเตอรี่3ตัวตรงกระเป๋าตังค
2: ์นี่เพจจริงใช่ไหม
3: เพจจริงดิ
2: ครับผมติดตามได้สวัสดีพี่กฎชมนนะครับสวัสดีพี่จรูนพี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ณรงค์วุฒินะครับพี่จันเพ็ญนะครับพี่สงวนศรีนะฮะพี่นามาแล้วด้วยขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณ
2: พ
3: ี่
2: ยังพารายงานว่าสมุทรสงครามตอนนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมฮะแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย
3: ์
2: นะครับพี่คนสันโดษนะครับคุณป้าบอกว่าป้าเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนนะที่โพนทอง101ตอนนี้นะเสียงฝนนี่กระทบสังกะสีต้องเปิดโทรศัพท์เสียงดังแข่งกับเสียงฝนเลย
3: ขอบคุณครับ
2: มา
3: เนี่ยพูดถึงนะด้วยความที่95เนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ไวใช่ไหมฟังกันทุกบ้านทุกครัวเรือน
2: ใช
3: ่ร้านข้าวมันใหญ่รถที่เขาเป็นรถที่เป็นรถขายอาหารเรียกอะไรบักอะไรบักนะไอรถขายอาหารเคลื่อนที่อย่างนั้นอ่ะขายเล็ก
2: อ๋อไอนี
3: ่ฟู้ดทัคเออแต่ว่ามีข้าวมันไก่เฮียกบที่บอกว่าฟังเอามาโฆษณาหน่อยนะร้านประจำตองแตก
2: ก็คือเฮียเปิด95ตลอด
3: น่าจะเออนี่มันเราไปซื้อข้าวมันไก่ไงบอกให้เฮียหน่อยนั่นเนี่ยปากคลอง12นี่นะ
2: ใครอยู่แถวคลอง12ไปเลย
3: หนุนหน่อยหนุนหน่อย
2: จ้าบอกว่ามาจากพี่บอยนะครับก็จะได้ราคาแพงเป็นพิเศษ
3: เออฟูดทักใช่ไหมเออรู้ไม่ถูกต้าบอก
2: มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราเล่าข่าวกันต่อกันเลยฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: แต่ก็ดีถ้าใครจะมาเยี่ยมพี่อ่ะโด้งจะไปหาพี่ที่บ้านก็แวะซื้อข้าวมันไก่อยู่ปากซอยบ้านไงเดี๋ยวก็ซื้อไปฝากพี่ด้วย
2: ฝากต้องแตกด้วยโอเคเออนะง่ายดี
3: นะ
2: นะครับใครที่ชอบเจอรถพยาบาลแล้วไม่หลบ
3: โอ้โหเห็นคลิปเนาะ
2: เออที่แบบตำรวจบอกแล้วเขากลับไปแซงตำรวจแล้วตบข้อขวา
3: ปาดตำรวจอีก
2: เออสุดยอดขนาดมีรถนำนะไม่ใช่ว่ามีแต่รถพยาบาลนะครับล่าสุดโดนสั่งปรับเป็นที่เรียบร้อยรถเก๋งคันนี
3: ้
2: ไม่ยอมหลบให้ขบวนรถกู้ชีพนะครับที่จะนำพระสงฆ์ซึ่งอาพาธวิกฤตด้วยนะจะไปส่งโรงพยาบาลนะครับแถวๆทางด่วนตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน
3: ์
2: นะก็บกจรล่าสุดนะครับดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเออเชิญตัวผู้หญิงนะผู้หญิงขับนะฮะทำไมถึงคิดว่ามอเตอร์ไซค์ตำรวจสั่งให้หลบแล้วทำไมถึงคิดว่าฉันไม่ให้หลบอ่ะ
3: เ
2: นาะนี่ฮะก็เห็นบอกว่าไม่มีคำให้การใดๆนะก็แจ้งสั่งปรับแจ้งข้อหาสั่งปรับแล้วก็ตักเตือนไปนะครับตำรวจบอกว่าใช่เมื่อพบรถฉุกเฉินเนี่ยอยากให้ตั้งสติเบี่ยงซ้ายลดความเร็วเปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนทุกวินาทีของรถฉุกเฉินมีค่าช่วยชีวิตใครบางคนได
3: ้เนาะ
2: ขอให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าโอ๊ยฉันไม่ให้ไปหรอกเออรถมันก็ทั้งหน้ามันก็ติดจะรีบไปไหน
3: เอออ
2: ย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างงี้มันก็
3: เคลียร์ตัวไง
2: มันก็เนาะรถมันก็ไม่ถึงโรงพยาบาลทันทีอ่ะครับ
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9นี่เลยฮะหลังจากทราบประวัติศาสตร์และชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะฮะอเมริกันก็อตทาเลนต์แล้วก็สร้างความโดยการคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีชื่อเสียงของน้องเนเน่รอยัลวัย16ปีโอ้โหจากภูเก็ตประเทศไทยก็ขจรกระจายไปทั่วโลกรวมทั้งศิลปินระดับโลกมากมายยกให้เธอเป็นอัจฉริยะล่าสุดฮะเพจ Facebook ของ SL//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Global ได้โพสต์โปรโมทคอนเสิร์ตของวงโลโซวงล็อกระดับตำนานของไทยที่จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอตัวงานนี้ได้เชิญน้องเน่เป็นสเปเชียลเกสต์ของคอนเสิร์ตนี้โดยทางเพจระบุข้อความว่าจากเวทีโลกสู่เวทีราชมังขอต้อนรับเนเน่รอยัลศิลปินล็อกรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างชื่อให้คนไทยได้ภูมิใจสู่การเป็นสเปเชียลเกสต์ในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอครั้งนี้เสียงกีตาร์ของเธอกำลังจะมาดังร่วมกับตำนานล็อกไทย21พฤศจิกายนนะคุณผู้ฟังครับที่ราชมังคลากีฬาสถานโอ้โหนี่สนามแตกไหมน่าจะนะโอ้โห
2: ครับผมตำนานร็อกไทยนะโอ้มีใครบ้างนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อ่ะมาดูเรื่องของการสำรวจกันบ้างเนี่ยนะฮะที่นครราชสีมานะครับเขามีการทำสำรวจกันเขาบอกว่าเกือบ 70% ของเด็กในยุคนี้นะยอมรับว่าเครียดจากการเรียนการสอบรวมถึงการถูกบูลลี
3: ่
2: การถูกครอบครัวกดดันนะครับก็ที่โคราชนะครับเครือข่ายเด็กและเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเขาร่วมกับสสส.นะครับนะก็มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็มีการเปิดเผยผลโพลนะฮะความคิดของเด็กในยุคนี
3: ้
2: นะครับเด็กในยุคนี้ร้อยละ 69.4 บอกว่ามีความเครียดจากการเรียนแล้วก็การสอบระบบการศึกษาไทยมันถูกประเมินด้วยเรื่องนี้นะพี่นะมันก็วัดจากเรื่องนี้แล้วจะให้เด็กไม่เครียดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะนอกจากนี้เรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตรองลงมาคือการโดนบูลลี่กันร้อยละ40
3: ใครล่ะ
2: เด็ก100คนยังมี40คนนะฮะที่โดนบูลลี่นอกจากนี้มีความกดดันจากครอบครัวเข้ามาอีกร้อยละ 38.9
3: มีแต่เรื่องนะ
2: 3ปัจจัยที่ทำให้เด็กเขาเครียดทั้งนั้นเครียดจากการเรียนการสอบโดนบูลลี่กันแล้วก็ครอบครัวกดดันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเวทีเสวนาเนี่ยนะครับเขาก็นะมีแนวทางการเสนอว่าสังคมเนี่ยต้องให้มากกว่าห้ามละนะครับเด็กปัจจุบันเนี่ยมีข้อห้ามเนี่ยสารพัดนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องสร้างโอกาสให้เด็กแทนละให้เด็กได้เล่นได้ลองได้ตัดสินใจ
3: ได้ทดสอบลองผิดลองถูก
2: ใช่ใช่ใช่
3: แต่น้องเน่เนี่ยใช่ไหมตอนเล็กๆเขาก
2: ็
3: ก็ไม่อยากจะเรียนแต่คุณพ่อเห็นว่าอ้าวมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีก็สนับสนุนและส่งเสริมเต็มที
2: ่ครับผม
3: สุดท้ายก็มีวันนี้อายุ16ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วมาก
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: คุณฟ้าอันดับ7วันนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีการทำสัญญาปณิบันนอมยอมความไก่เกี่ยกรณีสอบราชการท้องถิ่นเนื่องจากมีนางสาว A อายุ43ปีและคู่กรณีคือนายประเวศซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่อุบลแล้วก็มีนางสาวสยามมนปลัดอำเภอเขมราชเป็นพยานคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของผู้เสียหายคือนางสาว A มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอ้างว่านายประเวศอดีตนายกอบต.สามารถช่วยเหลือให้เธอเนี่ยสอบเข้างานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2ได้เมื่อปี65ต่อเนื่อง67เนี่ยนะคุณผู้ฟังนางสาวเอก็หลงเชื่อจ่ายเงินให้กับนายประเวศไป 550,000 บาทแบ่งเป็นโอนเข้าบัญชีจำนวน 400,000 แล้วก็จ่ายเงินสดอีก 150,000 บาทแม้ในปีดังกล่าวจะไม่มีการสอบแต่อย่างใดต่อมามีการจัดสอบขึ้นในปี68และประกาศผลในวันที่11มกราคมปีนี้คือปี69ทว่าไม่ปรากฏชื่อเธ
2: อ
3: ทำให้วันที่24กุมภาพันธ์นางสาวเอก็ไปแจ้งความที่สภ.ม่วงเท่าก่อนที่ต่อมาจะร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือให้นายประเวศคืนเงินแก่เธอเนื่องจากโดนหลอกลวงให้จ่ายเงินโดยไม่รู้โดยรู้เท่าไม่ถึงการแม้ต่อมาจะมีการตกลงกันว่าจะผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเดือนละ 7,000 บาทจำนวน79เดือน แต่ดับเบิลเวก็จ่ายเงินแค่2เดือนเท่านั้นจากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยซึ่งผลการเจรจาไก่เกี่ยววันนี้ก็ทางดับเบิลเวนะคุณผู้ฟังก็ยอมรับว่าได้รับเงินจำนวน 55,000 บาทจริงและได้โอนและนำเงินไปใช้จนหมดแล้วไม่สอบเข้าปาก
2: กินนะแต่ยังฉีดแอลกอฮอล
3: ์งับไปเต็มที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนได้แล้วก็ยินยอมให้นางสาวเอดำเนินการตามกฎหมายยอมติดคุกไว้กันเถอะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่ของแท
2: ้เออสิ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ดราม่าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับจู่ๆนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาพี่มีรถหรูรถหรูนี่ก็ต้องเป็นประเภทแบบว่า Ferrari
3: เออ
2: ใช่มั้ยประเภทนั้นเลยนะซุปเปอร์คาร
3: ์เออ
2: คันนึงต้อง3 40 5 60ล้านนะพวกนี้นะฮะมาจอดเรียงกันอยู่ที่บริเวณที่จอดรถคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะฮะเหมือนกับบังตรงนี้เป็นที่จอดแบบเหมือนที่จอดแบบพิเศษขึ้นมาซึ่งชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลบอกโอ้โหอภิบอยเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐหาที่จอดนี
3: ่ yeah.
2: ยากมากนะชาวบ้านบอกถ้าเป็นรถกระบะรถเก๋งมาจอดแบบพวกรถหรูนี่จอดนะปิดที่อื่นนะครับไปจอดที่อื่นตรงนี้ห้ามจอดครับตรงนี้ห้ามจอดครับ
3: เออ
2: แต่ทำไมรถหรูคันละ3 4 5 10ล้านจอดได
3: ้
2: นี่คือเสียงสะท้อนนะครับของชาวเพชรบูรณ์นะฮะที่เขาบอกว่าวนหาที่จอดเนี่ย 4-5 รอบนะยังไม่ได้เลยบางคนบอกขอจอดได้ไหมจะรีบพาผู้สูงอายุผู้ป่วยนัดหมอไว้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับ
3: รอพอไม่ให้หรอ
2: รอพอไม่ให้แต่ทำไมอ่ะทำไมวันนี้นี่พี่บอยดูพวกรถคันละ50ล้านเนี่ยมันจอดได้นะครับชาวบ้านเขาเลยตั้งคำถามมานะฮะล่าสุดนะครับทีมข่าวไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์คุณหมอกอบชัยจีรชานชัยคุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถไม่เพียงพอมีผู้ใช้บริการมากบางครั้งก็ต้องจอดซ้อนคันจอดในที่ห้ามจอดแต่เราก็มีการประกาศขอให้มาเลื่อนรถนะครับนะท่านบอกว่าเวลาประกาศก็ไม่มีใครมาหรอกไม่ค่อยมีใครปฏิบัติตามนะครับบางครั้งเนี่ยต้องแกล้งบอกว่ารถของท่านมีรถคันอื่นมาเฉียวชนเนี่ยเจ้าของถึงออกมาดูนะครับแต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ให้อภิสิทธิ์กับรถแพงรถหรูใดๆทั้งสิ้นคือพวกนี้เขามาจอดเองแล้วคิดว่าผมคิดว่านะยามไม่กล้าไล่นะแล้วเขามากันเป็นกวนมาไม่รู้เขามาทำไมนะฮะ
3: ม
2: ันจะมัน
3: ก็ตามตำรวจมันล็อกไปสิ
2: มาเยี่ยมเพื่อนหรือ
3: ไงก็ตำรวจมันล็อกไปสิล็อกล้อให้หมด
2: เนี่ยมาจอดเรียงกัน
3: ตำรวจไม่กล้าอีกแล้วสี่ถลอกไปส่วน
2: อ่ะก็เอาว่าชาวบ้านบอก
3: คือ
2: ท่
3: านเป็นเชจบูลเหรอ
2: เชจบูลมีเรื่องอะไรพี่เชจบูล
3: วันก่อนก็นี่ไงที่บริจาคเงินก็จำได้ไหมบริจาคเงินเมื่อวานก็เล่าเรื่องโรงพยาบาลเชจบูลเรื่องกรณีอะไรพี่บอยเล่าเมื่อวานวันนี้ก็เราเชจบูลเหรอ
2: เชจบูลอีกแล้วเนี่ย
3: เออเน
2: าะก็คือเขาบอกขอให้เท่าเทียมคือถ้าตรงนี้มันจะเป็นถ้ามันไม่มีที่จอดยืนตรงนี้จอดได้เนี่ยกระบะก็ต้องมาจอดได
3: ้
2: รถซาเล้งก็ต้องมาจอดได้ไม่ใช่ให้แต่รถคันละ3 4 50ล้านมาจอด
3: เมื่อวานเหมือนจะเป็นเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะเป็นข่าวด
2: ีอ๋ออันนั้นข่าวดีใช่มั้ย
3: ของเพชรบูรณ์เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องที่เหมือนกับขาดแคลนเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็มีคนช่วยกันบริจาค
2: กลุ่มนี้เนาะเอ้ยมันคงไม่เกี่ยว
3: อะไรนะ
2: กลุ่มนี้มันรับไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าต้องมีฐานะ
3: กี่วันแล
2: ้
3: ว
2: เนี่ยเขาบอกวันนี้เลยพี่ว
3: ัน
2: น
3: ี้
2: น
3: ั่นน่ะสิเขาต้องบริจาคมานานแล
2: ้
3: วไม่แน่ใช่ใช่
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าว
7: ว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
9: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
8: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
9: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
10: Pulsar
11: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
12: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
13: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
12: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
13: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
12: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
14: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
12: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
15: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
16: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
17: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
19: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
0: หานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: มหานครรอบทิศอันดับ5
2: ข้อความนี้ต้องอ่านเลยครับพี่บอย
3: เชิญเลยฮะ
2: พี่มารีบอกสวัสดีจ้าสองดีเจสุดหล่อ
3: สุดยอด พี่มารีก็สวยมาก
2: เออพี่หนึ่งรักลูกที่สุดสวัสดีนะครับ
3: สวัสดีครับผม
2: พี่มานพนะครับพี่ไพบูลย์นะครับรีบกลับมาฟังเสียงหัวเราะสุดสนุกทั้งข่าวทั้งคนนี
3: ่สมุทรปราการตลาดนัด
2: บางปูชอบมากๆครับที่ตลาดนัดบางปูนะ
3: ให้ดังออกเสียงตามสาย
2: ไปเที่ยวกันเยอะๆบางปูรู้สึกเขาจะมีงานอยู่ใช่ไหมครับพี่ไพบูลย์ถึงสิ้นเดือนนี้มั้ง
3: งานอะไรอ่ะ
2: เป็นงานเดี๋ยวนะน้ำหวยในที่สถานตากอากาศบางปูอ่ะเออเป็นงานประจำปีอ่ะของที่บางปูเขานะพี่ไปเที่ยวหาของกินอร่อยๆกันได้นะครับพี่กฤชมนสวัสดีนะครับนะฮะเมื่อวานไม่ได้เปิดสัญญาณจ้าพี่พิมพาพรบอกหรอวันนี้เปิดเน็ตอย่างเงี้ยหรอมาเข้ามาวันไหนก็ได้ขอให้เข้ามาแล้วกันเนาะวันนี้อยู่กันนะร้อยท่านนะครับมา
3: เริ่มเลยนะ
2: ครับผมอันดับ5เชิญนะพี่
3: อันดับ5ตะกี้ว่ารวยนี่รวยกว่า
2: เฮ้ยใครรวยกว่า
3: วันนี้ปปช.เขาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของท่านร้อยเอกธรรมนัสพงษ์เผ่านะฮะส.ส.พะเยาพรรคกล้าธรรมกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูล1ร้อยเอกธรรมนัสระบุชื่อเดิมว่านายมนัสนายธรรมนัสแจงมีคู่สมรส2คนคือคุณอลิสราพมเผ่าอันนี้คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกันนางสาวธนพรศรีวิราชคู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเอ้าต้องก็ทำได้ดิคนเป็นจดอีกคนนึงอยู่กิน
2: อ๋อแต่ผมไม่ได้มีเป็นร้อยนะเขาเอาที่ไหนไปเลี้ยง
3: เขาเราก็หาเขาเลี้ยงสิ
2: เ
3: ขาเลี้ยงเราสิ
2: อ๋อให้เขาเลี้ยง
3: เรามีหน้าตาหล่อไง
2: อ๋อเหรอ
3: เออ
2: เกาะ
3: อยู่เกาะ
2: เกาะ
3: เออนะฮะ
2: น่าสนใจ
3: ท่านที่สองเป็นคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยทั้งสามคนแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมบุตรเนี่ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่าไหร่รู้ไหมโหเดี๋ยวก่อนนะ 1,000
2: 1,100 ล้านใช่ไหมเขาบอกมีเงินเป็นพ
3: ัน
2: ล้าน
3: ไม่ใช่1,160บาทนะ1,160ล้านบวกบวก
2: โอ
3: ้
2: โห
3: เจ้า
2: ครับผม
3: มีหนี้สินทั้งสิ้น6เท่าไหร่เนี่ย65ล้านถูกไหมใช่ป่ะใช่ป่ะใช่
2: ครับ
3: พันหมื่นแสนละถ้าจะไล่ไม่ถูกเลยอะ
2: นี่65แต่ว่าทรัพย์สินนี่พันร้อย
3: โอ้พันร้อยบวก
2: โอ
3: ้
2: โห
3: ถ้าไล่ธรรมนัตแจ้งก็มีทรัพย์สินทั้งหมดก็ประมาณสัก700กว่าล้านได้แก่เงินฝาก41บัญชี
2: โอ้โหครับผม
3: ที่ดิน90แปลงส่วนใหญ่ในพะเยาครึ่งจังหวัดนะรวมมูลค่าก็ประมาณสัก164ล้านแล้วก็โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอีกโอ้ใดๆก็ว่าไปจะเบ็ดเสร็จนะฮะ1,160 ล้านบวก
2: โอ้โหคนเราต้องทำธุรกิจอะไรดีเนาะจะมีเงิน 1,100 ล้าน
3: อยากเป็นลูกไหมด้งบุตรที่ยังไม่รู้บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอัน
2: นี้แยกสังหาใช่ไหม
3: แยกสิดูสิ
2: มีทรัพย์สินอีก13ล้าน7แสนนะครับโอ้โหยังไม่รู้บรรลุนิติบางไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินในบัญชีเท่านี้นะโอ้โห
3: สุดยอด
2: คู่สมรสได้ไหมคู่สมรสมีอีก174ล้านนะ
3: ใช่คุณธนภถ้าเป็นคู่สมรสอีกท่านหนึ่งคุณธนพรเนี่ยมีรายได้ต่อปีประมาณสัก5ล้านกว่า
2: ๆ
3: เป็นที่ปรึกษาล้าน2ค่าเช่านู่นนี่นั่นเบ็ดเสร็จ

0: ปู่สะดุ้งกลับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่หนึ่งพระราชลำพูนพร้อมตลับทองฝังเพชรโอ้โห
1: นะ
0: แล้วก็ยังมีปืนสะสมได้7กระบอกได้แก่ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติปืนเดี่ยวไรเฟิลแล้วก็ปืนสั้นลูกโม่อันนี้ที่ปปช.เปิดเผยออกมานะ
1: ขาผมเนี่ยนะ
0: ส่งไปดูแล้วว่าอิสลามมีปอเช่
1: ต้องไปดูประวัติท่านแหละว่าท่านทำธุรกิจอะไรถ้าเราอยากจะรวยแบบนี้ก็ต้องยึดถือท่านเป็นแนวทาง
0: นี่แล้วท่านยังมีลูกครับลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรถยนต์ออดี
1: ้พันกว่าล้านพูดง่าย
0: มูลค่า2ล้านรถยนต
1: ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: มองหน้าผมไหมพี
0: ่ไม่มีอะไรครับ
1: ผมไม่กล้าเอาความเห็นนะพี่พี่อย่ามาโยนอะไรผมนะผมนี่กลัวจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอย่างข่าวนี้ไอ้ข่าวนู้นน่ะมันไกลความฝันเราเหลือเกินนะมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยแต่ข่าวนี้เนี่ยสิตามหาเมียสุดที่รักไม่เจอเลยเกิดคลั่งขึ้นมา
0: โอ้โห
1: วันหนึ่งผมมันจะเป็นอย่างนั้น
0: โอ้โห
1: ที่รักหายเมียหายวันนี้มีคนเมียหาย
0: โด่งพี่ว่าโด่งหยุดอ่านข่าวแล้วโทรหาเมียก่อนดีกว่าพี่ว่าอาจจะหายไปแล้วก็ได
1: ้เมียหายที่แถวแถวอโศก
0: ทำไมมาด้วยกันหลงทางเลย
1: หาไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะติดต่อกันไม่ได
0: ้มาด้วยกัน
1: ไม่เจอ
0: มาด้วยกันแล้วหายไป
1: เออไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าตอนกลับไม่อยู่อ่ะ
0: ก็ไม่เขียนชื่อใส่กระเป๋าเลย
1: ไม่นี่มันคงอารมณ์แบบติดต่อกันไม่ได้แล้วก็คุ้มคลั่งขึ้นมา 7:40 เมื่อเช้านี้ครับโอ้โหตำรวจนะครับได้รับแจ้งครับสน.ลุมพินีบอกว่ามีชายคุ้มคลั่งนะฮะกำลังพังศาลพระภูม
0: ิโอ้โห
1: ไม่สนเจ้าที่เจ้าทางแล้วล่ะ
0: ทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
1: จะหาเมียตอนนั้นน่ะเมียอยู่ไหน
0: มันใช่ที่หาไหม
1: เ
0: นี่ย
1: ก็พังศาลพระภูมิเละไปหมดแล้วรถคนที่จอดอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเอามีดไล่ฟันรถคนหมดเลยนะ
0: เ
1: ออแม่คงแม่ค้าได้วิ่งหนีกระเจิงทิ้งข้าวของตอนเช้าคนกำลังขายข้าวเหนียวหมูปิ้งขายข้าวไข่เจียวกันอยู่ทิ้งหมดนะฮะผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวเมียนมาครับนะตอนนี้กำลังตรวจสอบว่ามีประเด็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
0: เป็นคนต่างชาติด้วย
1: ต่างชาติคุ้มคลั่งหาเมียไม่เจอเมียหายไปไหนไม่รู้เออนะครับเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่บริเวณอาคารในพื้นที่แถวนั้นนะแล้วก็พอกลับมาตามหาแฟนเนี่ยไม่เจอนะครับก็เลยคลั่งเลยฮะทีนี้คนไทยแถวนั้นซวยเลยครับวิ่งหนีกันกระเจิงเลยตำรวจไปคุมตัวไว้ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: โอ้วันนี้คลินิกความงามเขาออกมาโต้นะว่านี่คือไหมทางการแพทย์ไม่ใช่เส้นเอ็น2ถึง4ปีมันจะละลายนี่แล้วก็โชว์ภาพไหมนะฮะก็กรณีผู้เสียหายเล่าเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในพัทลุงอ้างว่าเข้ารับบริการร้อยไหมจมูกก่อนเกิดอาการอักเสบและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ว่าอาจเป็นเส้นเอ็นใครจะเอาเอ็นร้อยเข้าไปผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่คลินิกความงามแห่งนี้ก็อยู่ในอำเภอเมืองพัทลุงนะครับเพื่อหาความจริงก็ไปเจอคุณหมอแชมป์เจ้าของคลินิกเป็นหมอเจ้าของคลินิกหมอแชมป์ก็นำเอกสารออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมได้รับการรับรองจากแพทยสภาระดับ B59 ยืนยันว่าไม่ใช่หมอเถื่อนหรือว่าหมอกระเป๋านะตามที่มีการกล่าวอ้างถึงในข่าวส่วนกรณีวัสดุที่ใช้ร้อยไหมจมูกยืนยันว่าเป็นไหมทางการแพทย์ด้งไม่ใช่เส้นเอ็นโดยจัดซื้อจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องและมีไหมที่ใช้2ชนิดชนิดสีม่วงเริ่มละลายในระยะเวลา1ปีคือสีม่วงละลายไวกว่าส่วนสีขาวที่เป็นประเด็นจะละลายในช่วง2ถึง4ปีนี่ดูหมอแชมป์ดงหมอแชมป์บอกว่าเขามีความรับผิดชอบกับคนไข้เพียงพอจะเอาเส้นเอ็นมาใช้กับคนไข้ได้อย่างไรวัสดุที่ใช้เป็นไหมจากบริษัทนำเข้าและสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทได้สำหรับผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นคนไข้ผู้หญิงหมอแชมป์บอกว่าเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการจมูกอักเสบหลังจากเข้ารับบริการร้อยไหมโดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าเหมือนมีเส้นไหมโผล่ออกมาและได้ใช้กรรไกรตัดเล็มตัดออกเองเมื่อมาตรวจที่คลินิกไม่พบเส้นไหมจึงให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบต่อมาผู้ร้องเรียนกลับมาและขอให้นำไหมออกแต่แพทย์ยังไม่พบเส้นไหมอ้าวทำไมตัวเธอเห็นแต่แพทย์ไม่เห็นจึงเข้าใจว่าไหมอาจจะละลายไปแล้วเมื่อผู้ร้องเรียนต้องการผ่าตัดนำไหมออกหมอแชมป์ระบุว่า

0: คือมันเกินขอบเขตความสามารถจึงแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่ายืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยมีการส่งบินมาแล้ว3ครั้งรวมเป็นเงินหลายหมื่นบาท
1: โอ
0: ้ส่วนผู้ร้องเรียนรายที่2อ้าวมี2รายหมอฉันบอกว่าเข้ามาพบแพทย์โดยมีอาการอักเสบโดยไม่พบอาการอักเสบแต่ต้องการให้นำไหมออกเช่นกันซึ่งแพทย์ไม่ได้ดำเนินการให้หลังจากนั้นได้กลับมาพบอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่าหากเกิดความเสียหายกับผู้มาใช้บริการทางคลินิกก็พร้อมจะรับผิดชอบโอ้คุณหมอรับผิดชอบดีนะเออนี่ล่ะฮะเอาแต่ก็ไม่รู้ล่ะยังไงล่ะแต่เขาก็ไม่ได้คือเขาไม่ได้ร้อยคินร้อยหมายจากคลินิกนี้เอาไว้กันเถอะเออ
1: ครับก็เดี๋ยวอีกข่าวสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะฮะกรมอุตุเตือนว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะเจอฝนหนักกันอีก1วันนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนี่มีแค่เหลือแค่เพชรบูรณ์แล้วนะแล้วก็อีสานเนี่ยจะมาที่โคราชแล้วมันจะมาหนักที่ภาคกลางพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดในภาคกลางขอให้ท่านเตรียมรับมือไว้เลยฝนตกหนักมากแน่นอนรวมไปถึงภาคตะวันออกแบบยกภาคนะครับปราจีนสระแก้วแถวนั้นด้วยนะนครนายกด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากแถบภาคกลางแถบตอนออก
0: ไม่เล่าข่าวนี้แย่เลยอึ้งแม่วัยใส9ขวบตั้งใจปล่อยท้องกับแฟนหนุ่มอายุ13
1: อ๋อเมื่อเช้าเมื่อเช้าพี่สีเล่าไปทีผมยังตกใจเลยนะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วพี่ๆครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะที่บ้านหมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวสิบเอกชวกรเดชคุณทศที่บ้านหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสิบเอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวสิบเอกพัชระแย้มแตงอ่อนที่บ้านหมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสิบเอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณัสนันทาดีณค่ายเอราวัณอำเภอเมืองลพบุรีพลทหารคณัสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานี พระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
2: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: พิมดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: หวานๆนะเนาะคนมีความรักอ่ะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะนะคะต้นชั่วโมงค่ะไม่ทักรักไม่เกิดจากพี่เฟียสศิริวุฒิค่ะตั้งใจมารักนินธรรมลินกับพี่อมทัพพาและปิดท้ายด้วยชอบแบบนี้จากพี่หนามเตยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulse
0: มาแล้วมาแล้วพิมพ์ดามหานครขอบคุณกันก่อนเลยนะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณสิงกระบะ Pulse สิงกระบะต้อง Pulse Hypermax ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะพิมพ์ดามาแล้วค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมสายฝนอีกแล้วฝนเริ่มโปรยปรายอีกแล้วนะคะพอเริ่มฟ้าเริ่มมืดเนี่ยฝนก็เริ่มมายังไงนะยังไงต้องคอยระแวดระวังกันตลอดเวลาเลยเนาะในเรื่องของฝนตกแล้วน้ำจะท่วมไหมอะไรยังไงนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็รายงานตัวกันมาได้เลยค่ะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นรถไฟลงไปถึงหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ฟัง SMS ที่เบอร์4689400ค่ะก็ส่งข้อความขอเพลงกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยค่ะสวัสดีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่กฤษชมนแก้วเรืองพี่เอสุดหล่อยายออสสามย่านนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์นะคะแล้วก็มีพี่ตรินกิจด้วยขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่คว้าแชมป์นะคะ AGT 2026นะคะอุ้ยแสดงความยินดีกันตั้งเช้าแล้ววันนี้มันปลื้มปริ่มอ่ะคุณผู้ฟังมันดีใจอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนน้องเนเน่อ่ะเป็นลูกเป็นหลานเรายังไงก็ไม่รู้เนาะเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเนาะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยนะคะพี่สายหมอกนะคะบอกว่าเข้าได้แต่เสียงไม่มีเอ๊ะพี่ไม่ได้เปิดหรือเปล่าพี่ไม่ได้เปิดวิทยุหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่มีเสียงหรอทุกคนก็ได้ยินเสียงกันอยู่นะลองเปิดวิทยุดูก่อนลองเปิดเสียงดูก่อนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมนะคะพี่สายพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเลื่อนดูก่อนพี่ปัดเมืองกรุงมาแล้วนะคะมีพี่เมตตาด้วยนะคะผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะหวานเจี๊ยบซะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปียกคนหนึ่งไงจะใครล่ะนะคะมีพี่ส่งเสืออบน้องแชมป์สีสุกลูกชายแม่นะคะพี่หญิงสีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะมีใครอีกไหมคะเอ่ยใครคะเอ่ยคืออะไรเอ่ยนะคะคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวลองดูก่อนซิว่าถ้าหมดแล้วรถไฟกำลังจะออกแล้วนะคะคุณแม่ประนมตำสั่งนะคะแล้วก็ยังมีน่าจะหมดแล้วเนาะเท่าที่เห็นนะคะพี่จินดาก็ทักทายแล้วนะคะอ่ะหมดแล้วล่ะนะรถไฟออกก่อนนะนะฮะช่วงหัวค่ำแบบนี้คุณผู้ฟังขารถไฟก็จะขบวนสั้นๆ นิดนึงนะฮะใครที่อยากขึ้นรถไฟก็มาทักทายกันได้นะคะอุ๊ยเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่แต๋วสะพานใหม่บอกไปด้วยค่ะบอกฝนไม่ตกเลยค่ะร้อนมากๆเลยค่ะเอ้าทำไมสะพานใหม่ฝนไม่ตกนะแถวพระราม9ลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยตกฉ่ำเลยนะคุณผู้ฟังมันยังไงนะฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะ022481366นะคะรับ1สายหน้าใหม่กันดีกว่าใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะคะขอปุ๊บปุ๊บได้ปั๊บปั๊บขอปั๊บปั๊บได้ปุ๊บปุ๊บเลยนะโทรมาหน้าใหม่กันได้นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: พลงนี้นะคะถ้าไอ้บอกฮักค่ะจากพี่การตองทุ่งเงินนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ตุ๊กตาค่ะ
0: พี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาโทรจากที่ไหนคะเนี่ย
3: อยู่ลาดกระบังกรุงเทพค่ะ
0: อยู่ลาดกระบังเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เอ๊พี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาคนคุ้นเคยกันหรือเปล่า
3: เพิ่งเคยคุยกับน้องพิมดาค่ะ
0: อ้าวเพิ่งเคยคุยครั้งแรกเหรอ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าเพิ่งโทรติดค่ะเพิ่งมีโอกาสโทร
0: เหรอคะพี่ตุ๊กตาอยู่แถวไหนคะ
3: อยู่ลาดกระบังแถวแถวโรบินสันลาดกระบังค
0: ่
3: ะ
0: อ๋ออยู่ทางโรบินสันลาดกระบังใช่ไหมอู้รถติดนะแถวนั้นอ่ะ
3: ติดค่ะ
0: น้องหน้าโรบินสันน่ะรถติดประจำเลย
3: รู้จักด้วย
0: อุ้ยคนแถวนั้นค่ะตั้งแต่แยกกิ่งแก้วมาค่ะถึงหน้าโรบินสันติดอยู่ตรงนั้นนะคะ ติดอยู่ตรงนั้นประจำเลยค่ะแต่ตรงอื่นไม่ติดนะพอหลุดแล้วไปได้
3: ค่ะ
0: อันนี้พี่ตุ๊กตาอยู่ลาดกระบังมาตั้งแต่เกิดเลยไหมหรือว่าเพิ่งย้ายมาอยู่หรือยังไงคะ
3: เป็นคนลาดกระบังค่ะ
0: ใช่ไหมอ๋อคนลาดกระบังเนทีฟ ถ้าคนลาดกระบังตัวจริงจะต้องรู้จักวัดหนึ่งวัดสอง
3: วัดหนึ่งสองสามสี
0: ่วัดหนึ่งสองสามสี่คนแถวนู้นเขาไม่เรียกชื่อวัดนะเขาเรียกวัดหนึ่งวัดสองวัดสามวัดสี่อย่างงี้นะ
3: มี
0: ลาดกระบังตัวจริงนะเนี่ยเราเนี่ยเราสองคนเนี่ยนะคะคนบ้านเดียวกันเลยเนาะเออนะคะพี่ตุ๊กตาอยากฟังเพลงอะไรวันนี
3: ้ลูกผู้หญิงหัวใจอีสานค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
3: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่ฟัง95ค่ะ
0: ได้เลยค่ะมอบให้ทุกคนเลยเนาะ
3: ค่ะ
0: เนาะนะคะโทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่ตุ๊กตานะ
3: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวหิวใจขอบคุณด้วยย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับคุณยาม
1: เสียงร้องนะคะจากหนุ่มๆวงซอยบอยค่ะมีทั้งน้องเจมส์นะคะน้องฟรองแล้วก็น้องสิงหาด้วยนะคะเขามาร้องเพลงรักเติมโปค่ะสนุกสนานกันไปแหมป้าๆอย่างพิมดาก็ฟินนะกับงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคัล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคัล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบงค์ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาน่าจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบงค์ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
10: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: มหาลัยวัวชนค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงแจ้งเกิดเลยเนาะของวงพัทลุงนะคะมีขอเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะจากพี่หนุ่มพิกุลทองนะคะจากนราธิวาสขอมาจัดให้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะยังเหลืออีก2เพลงค่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์เหมือนกันเห็นไหมวันนี้ใจดีตามใจคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคุณผู้ฟัง022481366นะคะขอหนึ่งสายหน้าไมค์น้องแป้งกบคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแต่สำหรับชั่วโมงนี้นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวนะคะยายแสงบางนาขอมาค่ะ

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกยศ.ขอของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านช่วยนักเรียน 14,000 คนนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้หารือร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมเงินแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนพร้อมเร่งของงบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอด้วยหลังจากนี้จะเร่งเสนอครม.เห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ปีนี้อีก 14,000 รายทำให้ปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มานอกจากนี้ยังมอบหมายให้กองทุนเร่งรัดการชำระหนี้ของนักเรียนเดิมในกลุ่มที่มีหนี้ไม่สูงอีก 4-500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดจะได้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านกทม.คาดผังเมืองใหม่ใช้ปี70รองรับ 15 ล้านคนเอกชนชูอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายสิทธิพลกุสุมอรัญญารองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงานกรุงเทพจตุรทิศจิตมหานครบิยอนด์เดอะซิตี้ซึ่งขั้นตอนการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ว่าตามพ.ร.บ.การผังเมือง2562กระบวนการทั้งหมดมี18ขั้นตอนปัจจุบันดำเนินการขั้นตอนที่10คือการปิดประกาศ90วันเพื่อรับฟังความคิดเห็นคำร้องข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการและสมาคมซึ่งจะสิ้นสุดลง9พฤศจิกายนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ3ชุดได้แก่คณะกรรมการปรึกษาหารือการวางและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคณะที่3โดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและคณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอเข้าสู่สภากรุงเทพมหานครโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นการเฉพาะคาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนก่อนตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ทางกฎหมายผ่านสำนักควบคุมอาคารและฝ่ายโยธาของแต่ละสำนักงานเขตต่อไปโดยร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่เป็นการปรับลดประเภทสีและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม10สีเหลือ9สีโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเดิมสีเขียวลายเช่นย่านหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนทำให้สามารถจัดสรรที่ดินสร้างบ้านเดี่ยวซื้อขายพัฒนาที่ดินได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินอสมทรับเข็มกลัดสื่อยั่งยืนในงาน CSCAP 2026บริษัทอสมท.จำกัด

0: าชนได้รับเข็มกลัดด้านสื่อยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาติบนเวที CSCAP 2026ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจผู้ผลิตผู้ซื้อนักลงทุนสถาบันการเงินและพันธมิตรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืนเสริมความพร้อมของประเทศไทยสู่ OECD ให้เกิดผลในภาคเศรษฐกิจโดยอสมทได้รับมอบเข็มกลัดนี้เนื่องจากมีการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติภายใต้ชื่อ MCOT ESG Insight เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนผ่านสื่อในเครืออสมทรวมถึงการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่โครงการด้านวัฒนธรรมThailand Culture for SDG Recognition Award 2026ผ่านทุกแพลตฟอร์มของอสมทโดยเฉพาะแบ็กบอร์ด MCOT ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเกาะติดนำเสนอข่าวสารผลิตคอนเทนต์เจาะลึกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวนิด้าเพื่อโปรโมทแนวคิด Cultural Sustainabilityการใช้ทุนวัฒนธรรมขับเคลื่อนความยั่งยืนและเชิดชูเกียรติ5เมืองต้นแบบที่ได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าวด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะแทนากุลรายงานค่ะ
1: สิรินา
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาระ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ย
4: ชื่อบอย

0: ไหมครับ
1: ชื่อบอยเหรอครับบอยบ้านอยู่ไหนบอย
0: ศรีสะเกษครับ
1: บ้านอะไรอ่ะแถวนั้น
0: บ้านดงบังครับ
1: บ้านอะไรนะ
0: บ้านดงบังครับ
1: บ้านดงบังเป็นแบบอะไรดงบังชิงกี่ป้าเป็นเกาหลีป่ะ
0: ไม่ครับ
1: มีจริงๆใช่ไหมบ้านดงบังอ่ะ
0: มีจริงๆครับ
1: อ๋ออยู่แถวอยู่ศรีสะเกษเนาะอำเภออะไรคะ
0: อำเภอเมืองคร
1: ับ
0: อ
1: ำเภอเมืองนะแล้วบอยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: อายุ29ครับ
1: จริงปะเนี่ยอายุ29จริงปะเนี่ยถามจริงบอยบอยอย่าโกหกเราดี
0: จริงครับ
1: เราอ่ะเจนเดียวกันนะเราเจนอัลฟานะบอยบอยเล่นเกมเปล่า
0: เล่นครับ
1: เกมอะไร
0: เอาวีคร
1: ับ โลบอกหรือเปล่า
0: ไม
1: ่
0: คร
1: ับ เออนะบอยบอยยังไม่นอนอีกเหรอ3 ทุ่มแล้วนะ
0: ไม่ครับ
1: ปกติบอยนอนกี่โมงคะ
0: 5 ทุ่มถึง6 ทุ่มคร
1: ับ อ่ามีดีนะเราเป็นเด็กเรานอนดึกไม่ได้นะ
0: คร
1: ับ บอยบอยมีเพื่อนชื่อแจ๊ดปะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่แจ๊ดอยู่ข้างๆบอยปะเนี่ย
0: ไม่คร
1: ับ หรออยู่บ้านเดียวกันหรอ
0: ไม่คร
1: ับ หรอแล้ววันนี้เป็นยังไงใจตรงกันเลยหรอโทรมา
0: ใช่
1: โทรมาหลังไมค์เหมือนกันเลยหรอ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ด้วยรู้ด้วยนะว่าเขาโทรมารู้ด้วยนะเราอ่ะ หรือว่าบอยกับแจ๊ดเป็นคนคนเดียวกันเอายังไง
0: ไม่ครับ
1: วันนี้บอยอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ฟังเพลง
1: ได้เลยคร
0: ับ
1: อุ้ยทำไมบอยฟังเพลงเก่าจังเลยอ่ะ
0: ยายขอมาครับ
1: ยายขอให้ยายใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: ได้เลยบอยอายุ29แล้วยายอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: 81แล้วครับ
1: จริงมั้ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงมั้ยเนี่ยอุ้ยงงไปหมดแล้วว่าทำไมบอยเสียงเด็กจังเลยบอยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเปล่า
0: ไม่คร
1: ับ ไม่แบ่งเลยทำงานเหรอ
0: ไม่คร
1: ับ แล้วทำอะไรล่ะ
0: อยู่บ้านครับ
1: เออเราอ่ะเป็นเด็กเราโกหกไม่ดีนะรู้เปล่า
0: คร
1: ับ เออนะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับบอยนะ
0: คร
1: ับฝากความคิดถึงคุณยายบอกคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพี่พิมดาก่อนนะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบค
1: ุ
0: ณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สุดยอดเลยไว้หลังโทรมาอีกนะบอยนะ
0: ครับผมครับ
1: บอกแจ๊ดด้วยนะให้แจ๊ดโทรมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับน่ารักมากๆเลยนะเขาบอกเขาอายุ29เสียงเหมือน9ขวบอ่ะไม่ใช่29หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่ะเอาล่ะขอเพลงให้คุณยายนะคะจัดให้เลยค่ะดาวเรืองดาวโรยค่ะ

สี่เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้วันนี้ทายง่ายมากเลยอะเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ดาวเรืองดาวโรยค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ

0: จ้าดอกจำปาจากน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตานริศราค่ะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่และดอกชบาสีแดงจากลูกตาลชนทิชาเห็นไหมแต่ละดอกเนี่ยนะไม่ซ้ำกันเลยนะคะหามาทั้งหมด4ดอกเลยค่ะวันนี้นะคะจัดไป4ดอกเต็มๆค่ะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2ก็มาแล้วค่ะเสียงหวูดรถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมมือให้ดีๆนะคะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์ชื่อของคุณมาค่ะตอนนี้แหละค่ะต้องพิมพ์ตอนที่เสียงหวูดรถไฟมานะถ้าใครที่พิมพ์ก่อนหน้านี้นานๆน่ะบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคะหรือว่าถ้าพิมพ์หลังหวูดรถไฟก็คือแบบหลังรถหวูดขบวนตอนที่รถไฟออกไปแล้วอย่างเงี้ยก็อ่านไม่ทันนะคะมาที่หลังไมค์กันค่ะพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีเดี๋ยวพี่เขาชื่อยาวจังเลยอะเอาใหม่สิพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีพี่วอนจังหวัดกาญพี่อนันต์โคราชพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณยายแสงบางนาหนุ่มพี่กุลทองนราธิวาสพี่มุ้ยนฤทธิ์นครินทร์พี่สันธนารังสิตน้องแจ๊สศรีสะเกษพี่แสงจังหวัดตากและพี่รุ่งกทมนี่วันนี้ชื่อเขาก็แปลกๆกันนะแต่ละคนหนุ่มหน้าตาดีอย่างงี้หนุ่มหนองแต้หนุ่มพี่กุลทองอย่างงี้โอ้หลายหนุ่มเลยมากันหลายหนุ่มเลยนะคะเอาล่ะทางFacebook Live กันบ้างนะคะพี่พีระเดชดีกังนะคะน้องใบสไลเดอร์พี่จรันทองบัวนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ไตรรัตน์นะคะพี่เรืองนิดด้วยค่ะพี่นพสรบอกว่าฟังจากจังหวัดตรังค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีด้วยพี่บงกตทิพย์ค่ะพี่อินแทนค่ะบอกว่าหัวขบวนมาแบบนี้นะโอ้เพลงเรารอขอลืมต้องเข้าแล้วมันแบบว่าเป็นแบบแนวลูกทุ่งยุคเก่าใช่ไหมอ๋อดาวผิดแล้วนะพี่อินแทนมาจัดชุดแบบดอกไม้ให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาด้วยพี่สมพงศ์นะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครหราด้วยพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะเรียกแล้วนะพี่วิจิตนะน้องบอมจอมซาพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะหมดแล้วมั้งนะคะมีพี่จรันทองบัวทักทายแล้วพี่นานะด้วยนะคะพี่เมนหนึ่งนะคะแล้วก็พี่จรันทักทายแล้วเนาะอ่ะซ้ำไปซ้ำมาแล้วคุณผู้ฟังป่ารองลัดกระบังสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะแวนว้าวด้วยนะคะทางนี้นะคะแล้วก็พี่เอสุดหล่อน้องแชมป์โชคชัยสี่ลูกชายแม่ด้วยนะคะนี่แหละน่าจะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะอ่ะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครพิมพ์มาหลังวูดนะไม่ทันเหมือนกันนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นุ้ยสุวินามาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: เดี๋ยวแวะกลับมาทักทายก่อนพี่เนื้อกลาดกระบางคุณแม่ปัทมาพี่ทวิชพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรียกไม่ครบเอาล่ะเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจไปฟังค่ะ

0: ่บ่าวน้องสาวจริงใจค่ะจากพี่นุ้ยสุวินานะคะสังกัดไอบูมมิวสิกค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่อนนท์เปล่งจำรัดเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ชานรงกลิ่นสีสุขนะคะใครที่ชอบเพลงแนวแบบว่าสำเนียงใต้ใต้แบบนี้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าววีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1เลยค่ะคุณผู้ฟังเต้นกันหน่อยเนาะสนุกมีจังหวะนิดนึงนะคะมันเริ่มดึกแล้วเริ่มง่วงแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงหม้อหุงข้าวค่ะอีกเพลงที่เป็นเพลงสนุกๆ นะคะ

0: จากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2ค่ะ2เพลงหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

จัดให้พี่ฉันทนารังสิตขอมาทางหลังใหม่นะคะคาถาขุนแผนค่ะจากพี่การทัศนะนะคะนะสำหรับเวอร์ชันนี้ฟิชเจอริ่งกับพี่นุ่นเกินร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องสั้นกันดีกว่าค่ะเรื่องสั้นวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณพ่อท่านหนึ่งค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาอวดลูกเขาค่ะเขาบอกว่าคุณครับอวดกับเพื่อนข้างบ้านน่ะนะลูกคนแรกของผมเนี่ยนะครับจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ครับผมส่วนลูกคนที่สองอะครับจบ MBA ครับการตลาดใช่ไหมลูกคนที่สามครับจบด็อกเตอร์นะครับแล้วลูกคนที่สี่ล่ะคนสุดท้องอะทำอะไรลุงคนที่สี่เหรอครับเป็นโจรครับไอ้คนเนี้ยมันเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยครับผม

เพื่อนบ้านก็เลยถามว่าอ้าวอุ้ยแล้วเป็นโจรแล้วเก็บโจรไว้ในบ้านทำไมพ่อไม่ไล่ลูกคนที่สี่ออกจากบ้านน่ะพ่อก็เลยตอบว่าก็มันหาเงินได้อยู่คนเดียวที่เหลือมันตกงานทุกคนเลยอะสิ

0: งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชลทิชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะสำหรับพิมดาต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: มาราธอน
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศแบบเย็นๆเช่นเคยนะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ได้หนักมากแต่พอแบบว่าให้เราได้สร้างบรรยากาศบิวๆกันหน่อยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามากับ3หนุ่มนะลูกทุ่งอีสานอินดี้อ่ะคุณผู้ฟังนะคะบอกกันมาแรงมากเลยนะคะก็หลายเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตอย่างยาวนานแล้วก็ยอดวิวอ่ะ3เพลงนี้รวมกันนี่แบบเกือบพันได้มั้งเนี่ยจริงเอ้ยไม่ได้โม้นะคะเนี่ยจริงๆเกือบพันล้านจริงๆนะเริ่มมากับอยู่บ่ได้นะคะงานจากเต้ยอภิวัฒน์นะครูเต้ยนะแล้วก็ต่อด้วยแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะคะงานจากพิต้าตจวเพลงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือว่าวันก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังฝากเข้ามาหลังไมค์แต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้นะคะขออนุญาตชดเชยให้วันนี้เลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาแรงแล้วก็แรงมากๆด้วยนะงานจากทิศแอมกับบักคนซัวนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะวันนี้นะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะส่งใจถึงกันมีเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับตาเนี่ยก็จะดึกนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงหรือว่าอาจจะทำงานกะดึกหรือกำลังอาจจะกำลังขับรถเดินทางอยู่อะไรเงี้ยอยู่บนท้องถนนอะไรเงี้ยนะคะนะก็ฟังเพลงนะคะคลายเหงากันได้หรือว่าใครที่อยู่บ้านแล้วเสร็จงานแล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรแล้วเตรียมนอนอะไรเงี้ยนะคะก่อนนอนสักนิดนึงก็หมุนมาฟังเปิดมาเจอกันได้นะคะในหลายช่องทางนะคะอย่างที่บอกว่าทางวิทยุก็ฟังได้ทั่วประเทศแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยฮะอาจจะเจอกันทางออนไลน์ก็สามารถฟังวิทยุได้ส่วนฟังวิทยุอยากจะมาเจอกันในออนไลน์บ้างเปลี่ยนบรรยากาศก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะคะที่เพจของเราตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่แล้วก็จริงๆไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ากันมาเยอะเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้

ในช่วงต้นชั่วโมงนะคะที่ตอนเริ่มไลฟ์มานะคะมีพี่แฟนรายการถามว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมนะคะคอนเสิร์ตหรือว่าน่าจะหมายถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยของ FM 95อีกไหมนะคะจะบอกว่าติดตามเอาไว้ก่อนได้เพราะว่าจริงๆเดือนนี้เราเพิ่งจะจัดไปนะคะนะฮะมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569เพิ่งจบไปนี่เองนะคะเพิ่งไปเที่ยวกันมาที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่ายังมีนะเดือน9เดือน10เดือน10เดือน11เดือน12คุณผู้ฟังยังมีอีกแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวติดตามกันนิดนึงนะคะในเรื่องของรายละเอียดว่ากิจกรรมแต่ละอย่างนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรอย่างไรที่ไหนด้วยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะนะคะทุกช่องทางเลยเช่นเคยนะจ๊ะเอาล่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรคะคุณผู้ฟังคะเช่นเคยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งด้วยกับสายชิวฮิวใจนะคะใครที่วันนี้นะคะอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจพร้อมกับเพลงพิเศษนะคะที่อยากจะให้ตันเปิดให้นะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะ022481366นะคะอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้3เพลงโอ้โหมันจี๊ดนะฝามเพลงจี๊ดๆเพลงช้าเดี๋ยวเราขยับจังหวะขึ้นมานะแล้วก็มาฟังเสียงจากศิลปินสาวกันบ้างแล้วกันนะวันนี้เขาเป็นนางงามด้วยนะน้องแบมไพลินนะเปิดต้องการเสร็จใจคุณฟังอยากได้ใจดวงโตๆเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจบเรื่องนี้มารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะเอาสายมารออยู่แล้วนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลมีนบุรีนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่เสียงสดใสมากเลยคุณบลูนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห เคยโทรมาแล้วหรือยังคะ
2: ยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่เคยค่ะวันนี้วันแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะครั้งแรกก็คุยที่ลูกตาลค่ะ
1: โอเคค่ะบลูอยู่มีนบุรีเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคฝนตกไหมคะมีนบุรีค่ะบลู
2: ตกค่ะ
1: ตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี
2: ้ก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นะ
2: ค่ะทั้งยินเลยค่ะวันนี
1: ้โอเคทำไมมีเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเลยค่ะบลู
2: ไม่มีค่ะไม่มี
1: ไม่มีนะเออ บูว่าพี่ตาเนี่ยทักแบบนี้นะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนเป็นสัญญาณใช่ค่ะเป็นเสียงสัญญาณในโทรศัพท์ใช่แล้วก่อนหน้านี้ติดตามลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
2: นานแล้วค่ะ
1: ประมาณสักกี่ปีได้นานขนาดไหน
2: 2ปีได้แล้วค่ะ
1: 2ปีได้แล้วฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่าวิทยุ
2: ฟังทางวิทยุค่ะแล้วก็มีหลายบ้าง
1: โอ้ออนไลน์นี่คือ Facebook ไหมคะหรือว่า
2: Facebook
1: หรออ๋อในไลฟ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เคยเข้ามาทักทายไหมคะบลูในไลฟ
2: ์ของยังไม่เคยค่ะ
1: ยังไม่เคยนะโอเคไว้เดี๋ยวว่างๆเข้ามาวาร์ปมาได
2: ้ค่ะแต่ติดตามพี่ลูกตาลตั้งแต่ไอ้สโมสรชิมิ
1: ชิมิมาเลยมาเต้นเลย1แมตช์ขอบคุณมากค่ะบูอะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังอสงไขย
2: ใช่ค่ะ
1: นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษได้ไหมคะบู
2: มอบให้พี่ลูกตาลค่ะ
1: มอบให้พี่ตาลหรอ
2: ใช่ใช
1: ่เลยนี่คือตั้งใจโทรมาคุยกับพี่ตาลแล้วก็มอบเพลงให้พี่ตาลงี้หรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหน่ารักมากเลยบูขอโทษนะคะตอนนี้ทำงานหรือว่าเรียนอยู่คะ
2: ทำงานค่ะ
1: ทำงานแล้วนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามฟังลูกทุ่งมหานครแล้วก็ติดตามผลงานพี่ตาลมาตั้งนานนมเนเนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะบูวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องบลูจากมีนบุรีเขาฝากเข้ามา

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับน้องบลูมีนบุรีนะคะกับงานเพลงอสงไขยเนี่ยพร้อมมากๆแล้วก็เข้าบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แบบน้องบลูนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะที่022481366ค่ะนะคะมาทักทายสมาชิกคนนอนดึกนะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้มีใครมาแล้วบ้างนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็ใครเอ่ยน้องทรัมป์เหรอน้องทรัมป์ใช่ไหมบอกว่าเวลาขออ่านก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาข้อความหายได้ไงอะข้อความหายไปไหนแล้วอะเดี๋ยวก็ต้องไม่หายง่ายจังเลยข้อความบอกว่าทักทายจากสปป.ลาวนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ทันเห็นอยู่แวบนึงแต่ว่าไม่ทันได้อ่านข้อความหายนะคะปลิวไปกับสายลมนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดพี่วิจิตพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่อุดรจากสปป.ลาวเช่นเดียวกันนะคะพี่แดนชัยน้องแวนน้องไบค์น้องหนูดีน้องแชมป์นะคะแก๊งเฝ้าดีเจนะคะมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะแล้วก็มีพี่ขันตินะพี่ขันติแนะนำงานเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนของนี่ TikTok TikTok TikTok อันนี้คือการเล่นเกมนะคะลำเพลินวงศกรเห็นไหมไม่มีใครตอบเลยตอบไม่ทันใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่สังสุราชนะคะแล้วก็พี่บอลวีอ้าวนะคะมาแล้วมาแล้วพี่บอลมาทวงเพลงใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้เปิดใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พี่ชลินพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่จรัญทองบัวด้วยแล้วก็ทาง SMS นะคะพี่คนโคราชนะคะเพลงประจำตำแหน่งกับสิทธิ์ของเจ้างานจากพ่อใหญ่ไหมไทยด้วยแล้วก็พี่เก๋นะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่อำเภอทับสแกนะคะจังหวัดประจวบนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ป้าเดฟนะคะป้าเดฟจากซอยมหาไทยด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะบางคนหายหน้าหายตาไปนานๆแวะมานะคะแวะมาได้ทุกคืนเลยนะคะคืนไหนนอนไม่หลับนะคะมาได้นะคะแต่ว่าเงาๆนะคะยิ่งคนสดๆเนี่ยต้องมานะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นิดนึงนะ

ดีไหมไม่ดีหรอดีสิดีเนี่ยเออนะคะเอาล่ะแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะเพลงหลังไมค์เขามาพรึบมาพรึบเลยพี่ชัยวัฒน์อ้ายชัยวัฒน์กันละกันนะจากลำปางเนอะบอกว่าขอฟังเพลงนี้สักหน่อยกลับบ้านเฮาเตอร์เก่งวัชระเอ้า

0: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะฝนตกแบบนี้ติดฝนทั้งปีแต่ฝนของเราอาจจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟัง

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: หัวใจ
1: 22นาฬิกา56นาทีนะคะท้ายชั่วโมงแรกนะคะเน้นย้ำว่าชั่วโมงแรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายหน้าไม้1สายนะคะใครที่วันนี้ยังไม่นอนนะคะยังไม่รีบนอนยังไม่รีบทำอะไรอย่างอื่นอะโอเค022481366นะคะจัดเพลงหวานๆนะช่วงนี้กระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ับโดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็สายหน้าใหม่ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเปิดพัดลมอยู่หรือเปล่าเอ่ย
3: อะไรนะครับ
0: เปิดอะไรอยู่เอ่ยเปิดพัดลมไหมคะหรือว่า
3: พัดลมคร
0: ับ แล้วเหรอขยับออกมานิดนึงได้ไหมคะพอได้ไหมพอดีได้ยินเสียงพัดลมดังมากเลย
3: จะคู่ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับเนาะ
3: โอเคครับ
0: โอเคครับตั้มนะคะ
4: ครับผม
0: ฟังจากเสียงน่าจะอายุน้อยอยู่เลยอ่ะ
4: 26ครับ
0: อ่ะขออนุญาตเรียกน้องตั้มก็แล้วกันนะ
4: ครับผม
0: ครับผมนะคะน้องตั้มเคยโทรมาแล้วหรือยัง
4: ยังครับ
0: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
4: ครับผม
0: เหรอแล้วก่อนหน้านี้ได้ฟังมาไหมคะหรือว่ายังไงคือวันนี้เจอกันเลยหรือติดตามมานานแล้ว
4: เพิ่งมาติดตามครับ
0: เพิ่งมาติดตามทางไหนคะเจอพี่ตันทางไหนคะตั้ม
4: ทาง Facebook ครับ
0: อ๋อเลื่อนมาเจอไลฟ์ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: นี่ไงนะคะนี่ล่ะนะคะมีหลายคนค่ะคุณผู้ฟังนะพอเราแชร์ออกไปก็จะมีเพื่อนๆใน Facebook นะคะเลื่อนมาเจอถือว่าบุญสัมพันธ์นะตั้มนะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: เราทำบุญมาร่วมกันเลยได้เจอกันเนาะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคอยู่ศรีสะเกษถูกต้องแล้วเป็นคนศรีสะเกษเลยไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: โอ้ก็คือเป็นคนศรีสะเกษเกิดที่นั่นเรียนที่นั่นแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย
4: ครับ
0: ยาวๆไปยาวๆไปนะคะแล้วเคยฟังวิทยุไหมคะทางศรีสะเกษ
4: เคยครับ
0: สัญญาณชัดเจนไหมคะตั้มพี่ตันอยากเช็คนิดหน่อย

0: ผมฟังในออนไลน์คร
1: ับ อ๋อโอเคฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช่เป็นแบบว่าวิทยุแบบทรานซิสเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ
0: ใช่ครับ
1: เออโอเคได้ข้องช่องทางไหนก็ได้ค่ะตั้มขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะงั้นเป็นว่าแสดงว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook กดติดตามไว้อยู่แล้วใช่มั้ยคะ
0: เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคได้ตั้มเดี๋ยวถ้าเกิดวางสายไปเดี๋ยวมาแสดงตัวหน่อยนะโอเคนะ
0: ครับ
1: เออนะสมาชิกของเราจะได้เห็นว่าวันนี้สายหน้าใหม่ของเรานะฮะก็มาอยู่ในไลฟ์ของเราด้วยเอาล่ะนะวันนี้ตั้มบอกอยากฟังฮักเฮามันเก่าแล้วถูกต้องไหม
0: ใช่ครับ
1: เออของน้องเบลนิพาดาเนาะ
0: ครับผม
1: ครับผมอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับตั้ม
0: ให้ทุกคนเลยครับ
1: ให้ทุกคนเลยเนาะ
0: ครับผม
1: โอเคได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับตั้มเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวตั้มพูดตามพี่ตาลเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคจ้ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอ้ยน่ารักมากชัดเจนแล้วปกติฟังถึงกี่โมงคะ
0: เที่ยงคืนครับ
1: อ๋อเหรอให้พี่ตาลลงก็นอนแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เออโอเคได้เลยพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าไหมคะ
0: พอดีจะไปทำบุญข้าวสาร
1: อะไรนะ
0: ทำบุญข้าวสารคร
1: ับ อ๋อพรุ่งนี้เหรอโอเคอนุโมทนาสาธุนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคครับได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่จัดเพลงให้เลยนะตั้มนะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟังกันแบบ

0: ถ่ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหบอกเลยนะคะว่าพาเรทนี้เนี่ยตั้งใจแบบลิสต์เรียงเพลงนะมอบเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่านะจ๊ะ ทำไมอ่ะก็เตี้ยข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าอะไรรู้ป่ะว่าแบบโหมันโดนเกินไปป่ะเอาจริงๆนะคะซิงเกิลเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจากใจแฟนเก่านะคะน้องคะแนนณัจจนันท์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีฮักพอกำกาถาคณิตสุดแขนอันละน้อนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับฮักเฮามันเก่าแล้วเบลนิพาดาหุยคนลุกเวอร์โถฟังไม่เป็นไรหรอกนะคะก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะมันย่อมจะมีเรื่องดีๆให้เราได้เก็บไว้ในความทรงจำนะคะไม่มีอะไรหรอกที่มันแย่ไปหมดทุกอย่างคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะคะอย่างน้อยเวลาเรานึกถึงแล้วก็เอ้ยยิ้มได้อะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ไหมนะคะน้องไมล์นะน้องไมล์บอกว่าอยากคิดถึงคนเก่าเหมือนกันพี่ตาลแต่ว่าคนปัจจุบันไม่อนุญาตแหมคุณจะบอกว่าคุณก็ไม่ได้โสดใช่ไหมล่ะไม่ได้สิแบบนั้นนะแม่แก้วบอกแฟนเก่าไม่มีนะคะแฟนใหม่ก็ไม่มีด้วยนะคะจบไปทักทายสมาชิกนะคะเพิ่มเติมน้องหนูนากุ้งแห้งนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตาลเป็นแฟนคลับแฟนเพลงตั้งแต่ประถมปลายจนตอนนี้ลูกหนึ่งแล้วค่ะนะคะอยากบอกว่าแล้วพี่ตาลล่ะคะทำไมไม่มีสักทีอันนี้น้องไม่ได้เขียนนะคะพี่ตาลพูดเอง น้องแค่บอกว่าอย่าว่าว่าพี่ตาลน่ารักเสมอเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะน้องหนูน่าหกอะไรว่าพี่ตาลเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรมากวะเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สวัสดนะพี่สวัสดบอกโหโดนมากพาเรทเซตนี้ชุดนี้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เอิร์กหมายดีนะเราก็มีใครอีกนะคะพี่เคเนโกะไหมหนูอ่านถูกไหมเนี่ยเคเนเคียวเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะแบบเคเนเคียวประมาณเนี้ยนะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็พี่เรดมี่นะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเลยแล้วก็พี่ฮารูนอ่ะนะพี่บางแอนด้วยเอาละนะคะหลายคนหายไปนานนะคะวันนี้แวบมาแล้วก็พี่วรวุฒิด้วยนะบอกสวัสดีนะคะตอน5ทุ่มนะคะโอเคคุณผู้ฟังไปนะคะเมื่อกี้เสียงเพลงมันจี๊ดเกิน น้ำตาคอนะนี่น้ำตาคอละน้ำตาคอละสวัสดีพี่พี่อมรานะคะพี่อมราวงแก้วนะคะทักทายนะคะบอกว่าน้องตาลนะทักทายนะจ๊ะแล้วก็พี่บุญช่วยด้วยนะคะนะวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะนะคะมีทางTikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะมาช่วงนี้ขยับจังหวะหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้วัยรุ่นเขาขอมาเพลงนี้ช่วงนี้แบบเปิดนิดนึงเผื่อจะมีใครเข้ามาบ้างนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เขาบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยเพราะพี่รักจริงในของพี่หนึ่ง BK Band เนี่ยเขาว่าเขาเปิดบ่อยๆแล้วจะหายโสดอยากถามว่าเขาคือใครให้เปิดทุกวันเลยเขาคือใครพูดสินะอ่ะนะคะในช่วงนี้นะคะไปกันต่อกับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงใหม่ของพี่กล้วยสแตมป์นะคุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับของพี่กล้วยนะจ๊ะพลาดไม่ได้กับเพลงนี้สีดาลุยไฟนะคะครั้งนี้กับสังกัด Big Love Music ค่ะคำร้องทำนองโดยอาทิตย์คณิตแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่จ่าแทนไทยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กล้วยสแตมนะคะกับสีดาลุยไฟค่ะชื่นชอบงานเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจบสารเนาะงานจากพี่นุชวิลาวันนะคะจากพี่จรัญจังหวัดตรังนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราด้วยจบสารเนาะนะคะอยู่ในฮิตที่20นะคะนะคะสัปดาห์ล่าสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอัพพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการนะคะอยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ2งานเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก

0: จิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงให้คนขี้เหงาแต่ก็แบบเหงาแบบมันก็อยู่ได้แล้วงานจากพี่ปาธนพรนะฮะเหงาเข้าใจพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชวนิชาวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนมาก

0: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกงสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: 3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะคะสาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีค่ะตามมาด้วยผลงานจากพี่นุ้ยสุวีนาบัณฑิตกรีดยางมีคนแซวว่าวันนี้ดูเป็นเพื่อชีวิตมากเลยเพื่อชีวิตวีเจดีเจแล้วก็ทุกๆคนนะสวัสดีนะคะด้วยแล้วก็ปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายกับพี่วิทย์ไฮเปอร์นะคะวิทย์ลายหลายใจ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะป้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองจ้า
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า
0: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วมาพร้อมกับฝนเลยมาพร้อมกับฝนเลยจริงๆเพราะเมื่อสักครู่นี้เจอพี่ลูกตาลชนทิชานะคะเดินสวนกันแล้วก็พบว่าพี่ลูกตาลก็ต้องฝ่าฝนต่อไปส่วนน้องเมย์เนี่ยมาพร้อมฝนนะคะยังไม่เปียกเปียกนิดๆเปียกไปปลอยนะแต่พี่ลูกตาลเดินออกไปเนี่ยไม่แน่น่าจะตกแรงอยู่โอ้ยเนาะไม่ทันไรเลยนะคะเพราะว่าตามกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าวันที่23ถึงวันที่27นี้ฟ้าฝนค่อนข้างตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะรวมถึงชลบุรีเนาะพัทยาช่วงนี้นี่เห็นบอกว่าน้ำท่วมด้วยเมื่อวันนี้นะคะวันนี้ก็เห็นว่าลดลงแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าสะเทือนใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจีนเขาเป็นชาวจีนที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินอยู่คุณผู้ฟังคิดดูเดินอยู่ดีๆอ่ะเห็นเป็นอยู่ในกล้องวิดีโอวงจรปิดเนาะเดินอยู่แล้วก็ตกหลุมลงไปเลยอ่ะหายไปเลยมันเป็นเหมือนคลองอะค่ะซึ่งเขาอะปกติอะคลองเนี่ยเวลาเราข้ามใช่ไหมมันจะมีซ้ายขวาเป็นราวจับเนาะแต่ครั้งนี้ไม่มีราวแล้วไม่มีอะไรกั้นไม่มีรั้วกั้นด้วยแล้วเขาเดินอะเดินอยู่ดีๆก็คือล่วงลงไปเลยแล้วหายไปเลยมันลึกมากนะคุณผู้ชมนะเออนะคะสวัสดีบอกว่านนทบุรีฝนตกตั้งแต่5โมงเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้บางแสนฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยครับน้องเมย์นี่เพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่ช่วงไหนช่วงจังหวัดไหนบอกกันมาบ้างนะเออแล้วตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ตามข่าวเลยว่าตกลงเนี่ยหาเจอหรือยังนะเพราะว่าหากันแบบหาจนเช้าอ่ะยังไม่เจออ่ะก็ยากอยู่ที่จะต้องต้องกี่กิโลอ่ะเส้นทางตรงนั้นน่ะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงช่วงที่มันน้ำท่วมนะเวลาจะเดินไปไหนพยายามหาไม้นะจิ้มนำตัวเองไปก่อนอย่าเดินมั่วซั่วนะเสี่ยงมากนะคะมีคนบอกว่าหมู่บ้านหนูไม่ตกนะอ่ะสมุทรปราการไม่ตกนะคะรอดไปอ่ะช่วงนี้นะคะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามากริ๊งกร้างขอกันได้เลยจ้ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366ค่ะมีคนบอกว่าพัทลุงตกนิดหน่อยจ้าช่วงนี้นะคะใครที่ตัดยางก็โอ้ยไม่ได้ตัดแล้วละมั้งนะมีนบุรีฝนก็ตกครับผมนี่มีรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องแวนนครปฐมเป็นไงบ้างไหนบอกสินะคะบอกว่านาเดิมสุราษฎร์ธานีอากาศร้อนมากครับผมแบ่งฝนได้ไหมล้อเล่นอย่าเพิ่งเอาไปเลยตัดยางไปก่อนนะคะฟังคลื่น92กาฬสินธุ์ครับจากคนขอนแก่นนี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยาย่าด้วยนะคะบอกว่าใกล้ประเพณีเดือน10แล้วที่ภาคใต้นะคะฟังเพลงชุดนี้แล้วคิดถึงบ้านมากเลยนี่ใช่เลยเพราะว่ามีหลายท่านที่โทรศัพท์กันเข้ามาช่วงนี้ก็บอกเหมือนกันว่าภาคใต้เนี่ยเขาจะมีประเพณีเดือน10แล้วใช่ไหมเนาะสวัสดีพี่ตั๊กวชรกรศิลปินหนุ่มรูปหล่อ เขินนะเวลาจะพูดคำเนี้ยโดยเฉพาะกับพี่ตั๊กเนี่ยโออย่าพูดเลยอยุธยาชุ่มฉ่ำมากนะคะบางปะกงก็ตกหนักเลยครับคุณครูเมย์สวัสดีครับบอกว่าแถวสารยาก็ยังตกอยู่จ้านะช่วงนี้โอ้ตกหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้มีนบุรีตกหนักมีศิลปินเข้ามาทักทายด้วยอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะกับศิลปินท่านนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟผลงานเพลงที่เพิ่งมาฝากกันเลยเมื่อไม่นานมานี้ปล่อย MV ไปแล้ววันที่21แล้ววันที่22ก็ได้มาเออมาที่นี่เออมาเปิดจริงๆที่นี่ต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เป็นที่แรกนะทุกคนเออเป็นไงล่ะ ภูมิใจปะล่ะเออเปิดเป็นที่แรกด้วยกับผลงานเพลงนี้นะคะพี่แจ็คขาใครชื่อแจ็คไหมมีในนี้มีใครชื่อแจ็คไหมพี่แจ็คขาหนูเจอผีช่วยทีสิว่าผีน่ากลัวนะไปดูกันดีกว่าว่าผีจับที่ตรงไหนบ้างนะคะพี่แจ็คขาจะคิมเบนย่าแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจโทรศัพท์มาด้วย

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ชายมงคลทองนุชโรออนรายงานตัวคร
1: ับ ทำไมอ่ะทำไมต้องชื่อโรออน
2: อ๋อพอดีคุณพ่อคุณแม่รักความสะอาดบน
1: รักเลยครับเดี๋ยวพูดจริงป่ะเนี่ย
2: จริงครับ
1: เอาดี
2: ๆเอาจริงครับจริง
1: จริงเหรอชื่อโรออนจริงเหรอ
2: ใช่ครับชื่อโรออนครับ
1: ว้าวมากเลยอ่ะหนูไม่เคยเจอคนชื่อนี้แล้วแบบตอนเด็กๆเพื่อนๆว่าไงบ้างอะคะ
2: เหม็นจังเลยแจ๊กแร
1: ่หรอ
2: ครับ
1: แล้วเคยแบบงองแงแบบกลับไปบอกพ่อกับแม่ไหมว่าเนี่ยโดนเพื่อนล้อเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่ครับมันก็มีกลิ่นจริงๆอะครับว่ะ
1: เอ้าเวรกรรม
2: ไม่ก่อนทาเฉพาะแป้งครับ
1: อืมแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ตั้งชื่อว่าแป้ง
2: อ๋อไม่ใช่ผู้หญิงครับ
1: เอ้ยพี่แป้งผู้ชายก็มี
2: อ๋อแหละครับ
1: ใช่หนูมีพี่คนหนึ่งก็เป็นแฟนคลับนี่แหละชื่อแป้งเหมือนกัน
2: อ๋อครับ
1: เออนะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะ
2: ขามแก่นขอนแก่นครับ
1: ขอนแก่นขอนแก่นฝนตกไหมจ๊ะ
2: ก็กำลังตกครับตอนนี
1: ้กำลังตกเลยนะแล้วจริงๆพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมล่ะคะ
2: อ๋อปิดเทอมแล้วครับ
1: ปิดเทอมแล้วด้วยเรียนอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมเป็นครูชั้นผู้น้อยครับ
1: อ๋อเป็นครูชั้นผู้น้อย

0: นี่คะทำไมต้องชั้นผู้น้อยด้วยคุณครูก็ยิ่งใหญ่แล้วแค่คำว่าครูน่ะ
1: อ๋อก็เป็นแค่คุณครูยังไม่ถึงคอสอ3ครับ
0: แล้วจะต้องเอาถึงคอสอที่เท่าไหร่จ๊ะ
1: ก็ต้องเอาถึงผู้อำนวยการโรงเรียนครับ
0: โอ้ย ก็ลองทำผิดดูเพราะว่าเขาบอกว่าผิดเป็นครู
1: ใช่ส่วนมากเขาจะบอกอย่างนั้นแหละครับว่าถ้าไม่ทำผิดจะเป็นครูครับ
0: อ๋อไม่น่าล่ะว่าทำไมทุกคนเรียกหนูว่าครู
1: อ้าวแสดงว่าน้องเมย์ก็เคยผิดใช่ไหมครับเมย
0: ์อ๋อหนูซุ่มซ่าม
1: อันนั้นไม่ใช่ผิดแล้วครับ
0: ก็ผิดไงผิดพลาดไงแบบประมาทอะไรเงี
1: ้
0: ยได้เหมือนกันนี่นะเป็นครูได้เนี่ยเห็นไหมซุ่มซ่ามก็เป็นครูได้ล้อเล่นโอ้ท่าและแย่เลยวิชาชีพครูไม่คุณครูเนี่ยคือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเรียกเราว่าครูเราควรจะภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนชั้นผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้สูงอะไรสูงอายุหรืออะไรก็ตามใช่ไหมต่อให้เป็นครูวัยเกษียณเขาเกษียณไปแล้วเขาก็ยังเด็กๆก็ยังเรียกครูอยู่ดีถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นพี่ต้องภูมิใจนะคะ
1: ก็เหมือนกับเรือจ้างแหละครับ
0: อืมใครจ้าง
1: นักเรียนครับ
0: เราพายเป็นป่ะ
1: เป็นครับไม่พร้อมจะเป็นครับ
0: หนูพายวนอยู่เลยอ่ะ
1: อยู่ในทางนะคร
0: ับ เออนะแล้วนักเรียนก็เรียกคุณครูโลออนเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับ
0: จริงมั้ยเนี่ยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
1: ครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกอะไรที่ตัดสินใจทำให้คุณครูโลออนโทรมาหาน้องเมย์ในวันนี
1: ้พอดีฝนตกแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ชายแดนทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
0: ค่ะ
1: ตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ครับ
0: อุ๊ยไหนๆก็คุณครูโทรมาแล้วให้กำลังใจมาแล้วเนี่ยวันนี้คนไทยชื่นมื่นมากเลยเพราะว่าน้องเนเน่ได้แชมป์ด้วยกับอเมริกันก็อตทาเลนต
1: ์ก็1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
0: ใช่ไหมเออนะกว่าน้องเขาจะเก่งได้ขนาดนี้เขาฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
1: ก็ต้องมีคุณครูครับ
0: ใช่เด็กทุกคนต้องมีครูเราเองยังมีเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนจงภูมิใจโอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: ทบ2ลูกอีสานครับ
0: ทบ2ลูกอีสานนะ
1: ครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ให้ DJ ด้วยแล้วก็น้องที่รับสายหลังไมค์น้องแกชื่ออะไรนะครับ
0: น้องกวาง
1: อ๋อน้องกวาง
0: ใช่
1: เลนเดียหรือเปล่าครับ
0: เลนเดียหรือเปล่าต้องถามละ
1: โอ้ไม่ถามหรอกครับไม่ถามหรอกครับ
0: อยากให้หนูตั้งชื่อแปลกๆให้กวางนะจริง
1: ๆเอาเลยครับ
0: ใช่ก่อนหน้านั้นมีน้อง
1: น้องอะไรครับ
0: น้องแพลวน้องพลอยอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ตั้งซะจนน้องเขาลาออกไปแล้ว
1: น่ะอ้าวแสดงว่าผิดใช่ไหมครับนี
0: ่ผิดเป็นครูหยอกหยอกน้องเขาแค่มาแบบเหมือนมาลองงานมาฝึกงานดู
1: เป็นแค่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช่ไหมครับ
0: เขาแค่มาลองแบบวันสองวันเองค่ะเขาแค่แบบอยากลองอยากรู้ว่าแบบเอองานอันนี้เขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างจะหนักแหละต้องยอมรับว่ามันน่ะคนที่แบบทำงานโคโปรแกรมของที่นี่ก็แบบนอนดึกเหมือนกันเหมือนกับนักจัดรายการนี่แหละ
1: ครับ
0: เนาะเออแต่ไม่เป็นไรพวกเราสู้อยู่แล้วเพื่อคุณผู้ฟังทุกคน
1: ใช่ครับใช
0: ่ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะทบ2ลูกอีสานนะคะ
1: ครับขอบคุณมากมายครับ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีมากมายเช่นกันค่ะอ่ะคุณครูโรออนนะคะชื่อเอ็นดูตอนแรกนึกว่ากวนเอาจริงๆเพราะว่ามันมีจริงๆนะคุณผู้ฟังที่ตั้งชื่อมาว่าหญิงเวิงอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบหญิงเวิงใครวะคุยไปคุยมาเอ้ยเสียงคุ้นๆเอ้ยหญิงเวิงเวิงไหนวะคุยไปคุยมาอ๋อหนิงปฐมาเนี่ยเป็นคนซะอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่รู้ไงว่าแบบเวลามีคนตั้งชื่อแปลกๆมาเวลาโทรเข้ามาก็คิดว่าแกล้งซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะทบ2ลูกอีสานนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้รั้วของชาติด้วยนะคะรวมถึงพี่ๆทุกคนที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยโอ้ยบ่ามันปวดมันตึงมันโอ้ยเส้นยึดไปหมดนะคะไม่ว่าจะนั่งนานๆหน้าจอคอมเล่นโทรศัพท์นานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสะลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999บาทนะคะรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมจ้าแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้พาหนุ่มๆหล่อๆมาเต้นให้ดูนะเมื่อกี้แบบพี่ใจขาดแล้วไงมีแบบว่าผู้หญิงแบบเต้นเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะมีผู้ชายหล่อๆด้วยเออก็เลยแบบติดมาออกเหล็กกันบ้างดีกว่าดูซิว่าหนุ่มๆออกเหล็กเนี่ยเขาจะแบบว่าหุ่นบึกขนาดไหนนะคะกับวงซอยบอย
3: ต้องขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
4: เพราะเรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
3: ชื่อเพลงว่าออกเหล็กครับผม
5: ไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับมหาน
2: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เด็กไทยนะคะสามารถไปไกลได้ขนาดไหนไปไกลจนเกินกว่าที่เธอจะเคยฝันไว้ซะอีกด้วยซ้ำนะคะเธอเคยบอกมาหลากหลายรายการด้วยกันนะว่าเธอเนี่ยเคยฝันอยากจะเป็นร็อกสตาร์นะคะตั้งแต่ยังเด็กๆที่แบบว่าจากเด็กคนหนึ่งที่น้องเนเน่เนาะน้องเนเน่เนี่ยจากเด็กคนหนึ่งที่จะไปสมัครชมรมคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันเต็มก็เลยไปเข้าชมรมดนตรีแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ยังไงจะพัดจะผูมาอ่ะก็ต้องเป็นหยิบกีตาร์มาเล่นแต่พอหยิบกีตาร์ด้วยพรสวรรค์ด้วยอะไรหลายๆอย่างทําให้เธอแบบจับปั๊บแล้วจับโน้ตจับคอร์ดได้แบบอย่างรวดเร็วแล้วถ้าไปย้อนดูนะ9ขวบคือลิสกีตาร์ได้แบบโอ้ยโหดมากตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเด็กขนาดนั้นนะคะแต่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นดนตรีขนาดนี้นี่ก็เรียกว่ามันจะล่มเลยนะถ้าน้องเขาไม่ใช้พรแสวงด้วยหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขามีความสามารถแล้วเขารู้ตัวตนแล้วว่าเขาอะทําแบบนี้ได้แล้วเขาเก่งได้แต่เขาไม่ต่อยอดเขาไม่มีคนผลักดันเขาแบบไม่มานะไม่อดทนไม่อะไรเงี้ยเพราะว่ากีตาร์ตัวแรกของเขาอะกีตาร์ราคาแค่1,600เป็นกีตาร์มือสองที่คุณพ่อก็อยากให้ลูกเนี่ยได้กีตาร์ดีๆเล่นนะแต่ว่ามันก็หาได้ประมาณนี้ราคาประมาณนี้พอคิดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติน้องเล่นแล้วน้องเบื่อเดี๋ยวน้องก็ทิ้งทำยังไงพ่อเขาก็เลยหาให้ประมาณเท่าที่ฐานะตัวเองพอจะหาได้ในตอนนั้นเนาะแล้วสุดท้ายนะคะน้องเขาก็มีการฝึกฝนตัวเองมีหลายครั้งที่น้องเขาบอกว่าเขาก็ร้องไห้เหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเด็กอะเนาะแต่สุดท้ายคุณพ่อเขาก็ผลักดันจนแบบว่าให้ไปเล่นที่ตลาดใช่ไหมตอนแรกตลาดนะที่ตลาดนาคาภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไปอยู่เขาก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนแรกๆไม่มีคนดูเลยก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยแค่หวังว่าให้ลูกได้ฝึกฝนได้กล้าแสดงออกเพราะว่าถ้าคนเรานะเล่นเป็นแล้วเราไม่โชว์ของซะหน่อยเนี่ยคนมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ค่อยๆได้ตอนแรกน้องก็คิดว่ามันก็คงได้ตังมาสัก20 บาท30 บาทก็ดีใจแล้วแต่ว่าพอไปเปิดหมวกเท่านั้นแหละมีคนให้เงินมาจนถึง300 บาทคือ300หรือ3,000เนี่ยจำไม่ได้แต่น้องคือตื่นเต้นมากคือแบบว้าวนี่มันแค่วันเดียวเองนะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะมันก็เป็นกำลังใจนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะเราจะเห็นองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะว่าคนคนหนึ่งกันที่จะเติบโตมาเนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรเยอะแยะมากมายสภาพแวดล้อมเกี่ยวไหมก็อาจจะเกี่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วน่ะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากความมานะพยายามและไม่ล้มเลิกหลายครั้งนะที่เราเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหนื่อยจังเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะมันล้มเลิกได้ไหมอ่ะมันพอได้แล้วได้ไหมอ่ะมันหลายครั้งมากนะที่รู้สึกแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะศิลปินพูดตรงๆรู้สึกแบบนี้มาหลายครั้งมากแบบบางครั้งเราถูกคุกคามเราโดนคนคอมเมนต์ไม่ดีเราคนโดนคนด่าแบบไม่มีเหตุผลเราก็เก็บมาใส่ใจเพราะเราก็คิดว่านั่นก็คือแฟนคลับหนึ่งของเราอย่างเงี้ยเราก็เก็บมาคิดสุดท้ายแล้วอ่ะณวันหนึ่งก็เคยพูดเหมือนกันว่าไม่เอาแล้วได้ไหมไม่อยากเป็นนักร้องแล้วไม่อยากเป็นศิลปินแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วอยากจะแบบว่าไปทำแบบกราฟิกดีไซน์หรืออะไรที่เรียนมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะกำลังใจมันคืออะไรกำลังใจมันคือแฟนคลับจริงๆแฟนคลับที่บอกว่าทำต่อเหอะไม่งั้นพี่จะตามใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแค่คำเล็กๆน้อยๆที่พี่เขาพูดหรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นแรงผลักดันได้จริงๆเนเน่ก็เหมือนกันเนเน่การที่เขาเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยนะถ้าวันนึงแบบเล่นไปแบบ10 ปีไม่มีคนดูเลยเล่นอยู่คนเดียวก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าเล่นดีหรือไม่ดีใช่ไหมว่ามันสุดท้ายแล้วมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่ามันสร้างรายได้ได้จริงๆไหมแต่ถ้าเนี่ยพอมันมีคนไปดูมีคนเอาเงินให้กำลังใจเมย์อ่ะเจอหลายคนมากนะที่เป็นเด็กๆอ่ะที่เขาไปเป่าโหวตอยู่ตามตลาดอะหรือเป่าแคนอยู่ตามตลาดหรือเป่าครุยอยู่ตามตลาดหรือแม้แต่อะไรแบบอย่างเงี้ยเมเห็นที่อะไรเมอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องแบบหยอดให้สักหน่อยอะสัก20 บาท100 นึงก็ยังดีคือโอเคแหละน้องเขาอาจจะเป่าดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่มันคือการฝึกฝนของเด็กๆเหล่านั้นนะคะเขาอาจจะขาดทุนทรัพย์เขาอาจจะขาดคนที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตหรือเห็นแววว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันเก่งจังเลยเอามันไปประกวดหน่อยไหมเอามันไปไหนหน่อยไหมจริงๆอะเด็กพวกนี้หลายคนเลยนะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้ถ้าไม่มีคนแบบหยอดตังค์สักนิดสักหน่อยอะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้เพราะว่าเด็กเหล่านั้นเขาไม่ได้มองเป็นเงินนะคะเขามองเป็น

เป็นกำลังใจเขามองว่ามีคนซัพพอร์ตเขาหรือเปล่ามีคนสนใจเขาหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยวันนี้ไม่มีคนดูเลยไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีใครให้เลยแปลว่าไม่ชอบมันตีความได้หลายแบบบางคนบอกโอ๊ยเขาก็มาเป่าเอาเงินนั่นแหละก็ใช่ก็เป่าเลี้ยงชีพด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันคือกำลังใจค่ะมันสำคัญกว่าเงินอีกมันประเมินค่าไม่ได้เพราะต่อให้ถ้าคือเงินเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างเงินตีความว่าสงสารก็ได้จะตีความว่าให้กำลังใจก็ได้หรือตีความว่าชอบมากๆในสิ่งที่น้องเขาทำก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตเด็กสักคนหนึ่งแถวบ้านเด็กตลาดหรือเด็กอะไรก็ตามที่ร้องเพลงหรือคุณลุงสักคนหนึ่งหรือใครก็ไม่รู้แหละแล้วเราอยากให้กำลังใจเขานะเวลาเราหยอดเงินอ่ะเราพูดด้วยว่าเพราะมากเลยเก่งมากเลยหรือเราอาจจะมีข้อแม้ก่อนให้เงินก็ได้ถ้าเราไม่สบายใจเราอาจจะแบบว่าเป่าเพลงนี้ให้พี่ฟังหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถ้าน้องเป่าไม่เป็นวันนี้พี่ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาฟังนะเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเด็กเขาจะได้มีพัฒนาเขาจะได้กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วมีแฟนคลับอยากฟังแล้วถ้าเราไปบ่อยๆเราก็อาจจะสนิทกับน้องเขาก็ได้เคยเหมือนกันเคยมีคุณลุงคนนึงน้องเมย์ก็ชอบไปบอกเขาอย่างเงี้ยว่าแบบอยากฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยพอเขาเล่นได้ก็ให้ทีละก็ให้แล้วพอแบบหนูให้ทีละ10 บาทได้ไหมหนูไม่ให้ร้อยหนึ่งทีเดียวได้ปะอะไรเงี้ยเล่นให้หนูฟังก่อนอะไรเงี้ยทีละ20อ่ะ5 เพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สนุกกันไปคือเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกนะคือเราก็เล่นกับเขานั่นแหละเขาก็สนุกมีความสุขมีคนฟังเขาก็รู้สึกดีใจแล้วเหมือนกันเวลาน้องเมย์ร้องเพลงเนี่ยมันหลายครั้งมากนะที่ไปร้องแล้วก็เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าบอกคนอื่นว่าเฮ้ยหนูไปร้องที่นี่หนูไปร้องอย่างกรุงเทพอภิวัตรล่าสุดใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยกล้าบอกใครว่าหนูไปร้องที่นี่อ่ะเขินเขินรู้สึกว่าแบบเกรงใจเขาอ่ะถ้าเขาแบบเดินทางมาจากต่างจังหวัดทำไงอ่ะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเพราะแฟนคลับของหนูน่ารักเหลือเกินค่ะเขาก็บอกว่าบอกเถอะจะไปไม่ไปเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองถ้าเขาลำบากเขาก็ไม่มาเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาสบายเขาสามารถมาได้ก็บอกเขาเถอะเดี๋ยวเขามาหาเองเดี๋ยวเขามาเจอเราเองแล้วสุดท้ายมาจริงๆนะคะน่ารักมากๆเนี่ยคือกำลังใจไม่ต้องเอาอะไรมาให้เลยแค่มาให้เห็นหน้าแค่นี้สบายใจแหละรู้สึกว่าดีใจแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ฝากไว้อยากให้ทุกๆคนมีกำลังใจในทุกๆอาชีพที่ตัวเองทำบางครั้งกำลังใจมันสำคัญสุดท้ายแล้วกำลังใจตัวเองก็สำคัญเช่นกันนะคะฟ้าหลังฝนจากชามานะคะแนะนำมาด้วยกับผลงานวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะขอ1สายหน้าไม้ใครที่อยากจะขอเพลงโทรมาจ้า02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุก

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาถึงช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิตสีภาพมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมชาชิดเอกอยู่ของทัพมุกยังไงครับผม
3: ครับผมครับเอาไปเด็กชายก่อนได้ไหมเข้าห้องเรียนด้วยกันก่อน
4: เด็กชายวิทูลครับผม
3: ครับผมน่ารัก จากเชียงใหม่ใช่ไหม
4: ครับดีใจมากมากครับผม
3: ครับผม
4: พี่ผมโทรไปหาน้องลูกตาลนะมันสายมันเยอะครับไม่ติดครับ
3: แล้วน้องเมย์ก็ไม่ได้สายน้อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าโทรมาเป็นคนแรกด้วยจริง
4: ๆโอ้ยพอดีผมได้มีบุญได้คุยกับสาวสวยเสียงหวานหวานครับผม
3: มีบุญเลยเหรอเออเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
4: ไม่เลยครับ
3: ไม่เลยเอ้ยวันนี้ได้แต่สายใหม่ๆเนาะ
4: ครับ
3: ว้าว
4: ผมฟังทุกคืนเลยครับเอาวิทยุไว้ในค่ายด้วยอ่ะที่นอน
3: อ๋อเหรอแล้วเพื่อนๆว่าไงอ่ะ
4: ก็นั่งดื่มกันอยู่ครับดื่มเบียร์กันครับ
3: อ้าพูดออกอากาศไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆก็อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี
4: ้เพื่อน
3: หรือว่าไปนอนแล้ว
4: เอาย้อยก็ไปนอนกันบ้างแล้วครับ
3: เดี๋ยวก็เสียงนกหวีดดังลั่นก็สะดุ้งกันหมด
4: คร
3: ับ เคยไหมเคยแกล้งเพื่อนด้วยเสียงนกหวีดไหม
4: ผู้บังคับบัญชารู้ไม่ได้ครับแอบเอาครับ
3: แอบเอาครับ นี่หนูนี่ได้ยินเสียงนกหวีดนี่สะดุ้งตลอดเลยไม่รู้เป็นไร เออไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งช่วงแรกที่มีเสียงแต่เดียวอ่ะตอนเช้าๆอ่ะโอ้ยสะดุ้ง
4: ผมมันเป็นทหารครับ
3: ใช่หนูก็เป็นทัพบกเหมือนกันอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนนี
4: ้โอ้โห
3: ใช่เออนะเช้ามาก็จะมีเสียงแต่เดี่ยวแต่แต่แต่แต่แต่ตอนเช้า
4: โอ้ยเสียงแต่วงเนาะ
3: โอ้โหแต่เดี่ยวก่อนแต่เดี่ยวก่อนทุกวันเนี้ย
4: ครับ
3: ได้ยินชัดเจนแล้วห้องหนูอะห้องพักราชการหนูอะลำโพงอะอยู่หน้าห้องพอหนูอยู่ห้องมุมสุดไงแล้วลำโพงมันแขวนอยู่ตรงเสาหน้าห้องโอ้ตอนเช้าได้ฟังทุกเพลงเลยของกองทัพ
4: บ้านน้องเมย์อยู่ปทุมธานีใช่ไหมครับ
3: ตอนนี้ใช่ค่ะ
4: อ๋อกำเนิดอยู่ที่กรุงเทพไหม
3: ถูกต้องค่ะ
4: ครับผมได้ยินเนี่ยครับฟังทุกคืนนะครับ
3: น่ารักมากแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
4: ผมขอไว้แล้วครับ
3: บอกอีกรอบ
4: ขอเพลงน้องเมย์ใหม่ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับ
4: จำปาลืมต้นครับ
3: สายันสัญญาสายันสัญญา
4: เออนะขอหลังไม่ด้วยก็ได้เอาขอว้าวอนครับ
3: ไม่ได้ไม่ให้
4: โอ
3: ้
4: ย
3: เอาเพลงจำปาลืมต้นร้องยังไงอะคะ
4: โหอยากฟังเสียงทหารเลยครับ
3: ใช่สักนิดนึงได้ไหมเล่า
4: ได้ผมเป็นนักร้องห้องอาหารมาก่อนคร
3: ับ ลองดูไหนลองสักท่อนหนึ่งขอท่อนฮุกเลย

0: คุณหลวงหัวใจข้าครวญเหมือนโดนนิทาน
1: อีกสักหน่อยอีกสักหน่อย
0: คิดถึงจำปามีหน้าคนบางเดียวกันเจ้าอย่าเป็นสะพ้ายนายพันโอ้ยเสียงที่แย่พูดไม่ออกครับร้องไม่พูดไม่ออก
1: ไม่ได้ไม่ได้ละโอ้ยเป็นไงล่ะบอกให้ต่อก็ต่อด้วยเป็นไงล่ะเออต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี
0: ้ผมไม่ดื่มเบียร์เลยโอ้ยเสียงผมสุดยอดเลยครับ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจถือว่าเป็นการให้ความสุขกับประชาชน
0: ครับ
1: ได้เลย
0: ทานข้าวกับอะไรครับคนสวยครับ
1: กินข้าวกับน้ำพริกสิจ้า
0: ถึงไม่ตายสวยนี่เน
1: า
0: ะ
1: ล้อเล่นล้อเล่นไว้กินนี่มากินสลัดแซลมอนมาครับผมได้เลย
0: ก็กินกับทอดไข่ครับ
1: ทอดไข่ตอนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: มันจะอ้วนเอาไหมล่ะคะ
0: น้ำหนักผม55ครับ
1: ว้ายน้ำหนักเท่ากันเลยอ่ะ
0: ฮะ โอ้น้องเมย์55เลย
1: เออสูงเท่าไหร
0: ่สะโพกเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ไม่บอกอันนี้ไม่บอกบอกไม่ได
0: ้3 35
1: ไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้เรื่องของผู้หญิงบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวมีคนเอาไปจินตนาการไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: เห็นหน้าน้องเมย์แล้วนะ
1: จริงหรอที่ไหน
0: เห็นที่ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
1: ฮะ
0: ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
1: ที่ไหนรายการอะไร
0: คอนเสิร์ตอ
1: ๋อ
0: ไอ้ลูกพุ่ง FM95สัญจร
1: อ๋อแบบนั้นอ๋อดูเหมือนดูไลฟ์สดไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ดูน้องเนอ่านข่าวด้วยเนี่ยตอน5โมงเย็นอ่ะ
1: เฮ้ยน่ารักมากเลยติดตามทุกช่องทางเลยอู
0: ้ครับผมเป็นทหารเนาะผมต้องรอบคอบครับ
1: เดี๋ยวดูไม่ใช่โจรชายแดนนะต้องรอบคอบกับหนูเนี่ย
0: ผมนึกว่าไม่รอดนะไปรบกับทหารเนี่ยที่ปักพุทธไอ้เขมรนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยถ้าผมไม่หลบเข้าต้นไม้ใหญ่นะผมถูกยิงที่ขาเนี่ย
1: ก็ยังดีที่หลบทันนะ
0: ก็มาป่วยอยู่ประมาณ3เดือน
1: ค่ะเออทำปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหูไวตาไวเด้
0: กระดูกแตกครับ
1: ครับเอออันนี้กระดูกแตกจากการโดนยิง
0: ครับ
1: หนูก็จะบอกว่าอ๋อเปล่าหกล้มเองอะไรเงี้ยโอ้ย
0: ไม่
1: รับมุกด้วย
0: ผมเข้าต้นไม้ใหญ่ครับ
1: หนูแซวเล่นหนูแซวเล่นหนูแซวเล่นหนูแซวเล่นอ่ะจำปาลืมต้นมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้น้องเมย์เสียงหวานหวานพิเศษและให้น้องกวางหลังไม้ด้วยครับและให้ลูกทุ่ง FM 95ทุกคนด้วยนะครับผมและมอบให้เราทหารกองทัพบกเชียงรายด้วยครับ
1: โอเคได้เลยครับนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้ะพูดตามนะ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: เดี๋ยวก่อนผิดแล้วน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำอะไรนะ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: อ๋อน้ำพริกเผาพันท้าย
1: อะไรต่อ
0: นรสิง
1: ห์แหหนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคค่ะท่านนายพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
0: ตรุ่มจุ่มมอง
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วย
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับนี่นะคะผลงานเพลงวันนี้นะก็มาแบบเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นหนูก็เลยจัดมาแบบดอกแสดงบ่ลืมต้นนะคะจากน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะแล้วก็เพิ่งได้ศิลปินจิตอาสาเป็นรางวัลด้วยนะจากมูลนิธิปอเต็กตึงน้องเขาออกวอร์ซีบ่อยมากแล้วก็ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เยอะด้วยนะคะคนนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเจ้าดอกจำปาเมลตวิสาฟิชเชอริงกาบตุ๊กตานริศลานะคะเป็นเพลงที่ติดชาร์ตแล้วก็หลายคนคิดถึงวู้อยู่ในท็อปตลอดเลยเหมือนกันเพลงนี้นะคะแล้วก็แสดงพัดถิ่นนะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยจำปาลืมต้นค่ะ

0: สีผัก
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แหมสุดยอดนะคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆเลยว่าถ้ามี10มือ10แขนเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยจะลังไม่ให้เธอไปจะกอดเธอไว้ให้แน่นๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากการทัศนะนะคะนี่เลยผลงานเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์นะคะเออนะสุดแขนทศกัณฐ์นี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วนี่อุ้ยมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะกับผลงานเพลงจากการทัศนะนี่ดนตรีก็จะมีความเป็นไทยเหมือนกันคำร้องทำนองค่ะแน่นอนว่าการทัศนะนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนี่ผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็โอ้แถมให้นะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะจากนุ้ยสวีนาจริงๆช่วงนี้ก็เอามาเจาะคิวฮิตอยู่ด้วยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะไม่สวยแต่ร้อยจากน้องฝ้ายทิพยานะคะซึ่งน้องฝ้ายทิพยาเนี่ยเข้ามาทักทายเราบ่อยมากเหมือนกันนะเป็นอีกคนนึงที่น่ารักนะคะเป็นรุ่นน้องที่ดุริยางค์ทหารบกด้วยแล้วก็เป็นศิลปินจากอาสยามนะคะซึ่งล่าสุดนะคะน้องเนี่ยเป็นสโตกนะคะก็คือเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นลมล้มพับลงไปเลยแล้วก็ได้ เพื่อนสนิทนะคะพาส่งโรงพยาบาลจากนั้นตอนนี้เนี่ยอาการของน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองแต่ก็อยากจะให้แฟนคลับของน้องนะคะที่ชื่นชอบผลงานเพลงของน้องเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะน้องฝ้ายทิพยาอาสยามช่วงนี้น้องก็มีทำเพลงอยู่ในสังกัดเหมือนแซกชุมแพจะพาไปทำเพลงอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะเผื่อใครจะตามน้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่น้องเมย์บอกไปนะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญน้องฝ้ายเองเนี่ยเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาแบบผอมเพรียวอันนี้ต้องยอมรับอันนี้ขอบอกกันตรงๆพอหลังๆมาเนี่ยกินม่วนกินแซ่บไปหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรยังไงไปกินยังไงอีท่าไหนหรือเปล่าด้วยนะมันทำใหเส้นเลือดในสมองตีบได้แตกได้ตันได้นะคะดังนั้นทุกๆคนเลยการกินอาหารการเลือกอาหารสำคัญมากๆของหวานของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยงดได้งดเด้อล่ะช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางค่ะยางแผ่นดิบนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทนะคะที่หาดใหญ่นะคลองแงะค่ะ82.50 บาทเช่นเดียวกันจังหวัดตรัง82.50 บาทค่ะภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทจ้ะเฉลี่ยอยู่ที่82.60 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ88.10 บาทเคียงก้อนถ้วย74.50 บาทและน้ำยาง79.60 บาทนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73 ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะกับผลงานเพลงนี้นะนานเท่าไหร่ก็รอเจ็บเจ็บจุกๆแล้วเร็วๆนี้เห็นว่าน้องเน่เนี่ยจะมีไปร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตของพี่เสกโลโซด้วยในแถวๆเดือนพฤศจิกายนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องก็ติดตามกันได้ด้วยในช่วงนี้เวลาไปก่อนแล้วจ้าแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: มาราธอน
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
3: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5วันนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับใครที่อยู่แถวบริเวณในกทมนะฮะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็อย่าลืมฮะเดินทางปลอดภัยครับใครขับรถอยู่ก็ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดนะครับทำให้การจราจรติดขัดนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทัศนียภาพใช่ไหมมองเห็นน้อยลงเพราะว่าฝนตกหนักนะครับสวัสดีครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM 95ด้วยนะฮะที่สามารถรับชมแล้วก็ส่งข้อความกันมาได้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อน3เพลงจบไปเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจอมรินทร์นะฮะหรือว่าพี่โจวงพอสนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงหยาดเพชรครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ฮะตอนนี้ครับพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีครับพี่ปัญญาแล้วก็ไอ้กว้างนี่ไอ้มิชัยมาทักทายนะครับพี่แมวสาวชอบหลับนะฮะบอกจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมอากาศร้อนมากๆเลยพี่พิญโยสวัสดีครับพี่จิรวรรณนะฮะแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่ศักดิ์ชัยนะครับพี่สุนิสานะครับผมขอเพลงเดรี่จากเอสปรัชญานะฮะแล้วก็พี่รัตดานะครับพี่นิรมนฟังจากนครศรีนะครับพี่สุทัศน์ครับพี่อัมมาราครับพี่สลิปน็อตโย่ๆนะฮะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะพี่สลิปน็อตนะครับทักทายครับพี่สว่างด้วยนะครับผมพี่นุชเจริญนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่น้องชาวกรีดยางเช่นเดียวกันนะฮะที่กำลังทำงานกรีดยางอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้กรีดยางไปฟังเพลงสบายๆนะครับป่ะไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ก่อนที่เราจะไปฟังมหานครไลฟ์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแล้วก็ในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ปิดท้ายด้วยแนนซี่Look!

วัสดีค่ะแนนซี่ท็อปไลน์มาแล้วค่ะเสียงประมือสักครั้งเป็นกำลังใจค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าลุกขึ้นลำวงเลยค่ะใครรับฟังกับแนนซี่ขอให้รวยขอให้รวยถือหวยรางวัลที่

0: ขอบคุณค่ะใครเปิดมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แนะนำเพลงกันก่อนครับวอลลุ่มฝากรักจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะครับตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับน้องเพชรครับ
5: สวัสดีครับพี่หงาชุมพร
6: ครับพี่หงาชุมพรคนเก่าครับ
5: สบาย
6: ยังติดตามอยู่ครับ
5: ติดตามอยู่สบายดีนะครับไม่ได้คุยกันนานเลย
6: ครับสบายดีครับน้องก็สบายดีไหมครับ
5: สบายดีเหมือนเดิมครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
6: แล้วผมตื่นตั้งแต่ตีสิบเอ็ดแล้วก็ฟังน้องเมย์จบแล้วก็มาฟังน้องเพชรต่อครับ
5: โอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
6: เมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรผมลืมนะครับ
5: อ้าวลืมเหรอฮะผมว่าน่าจะเป็นเพลงของพี่ธันวาใช่ไหม
6: อ๋อคือว่าไก่ตาฟางใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับประมาณนี้แล้วกัน
6: เต้นครับคือนานแล้วไม่ได้สองเดือนแล้วได้ประมาณสองเดือนได้แล
5: ้
6: ว
5: แสดงว่า
6: คือทอทับเตี๋ยแล้วก็วิทยุเตี๋ยครับก็เลยไม่ได้ฟังครับ
5: ก็เลยไม่ได้ฟังเนาะก็เลยแบบไม่ได้คุยกันนานก็เลยตื่นเต้นเนาะ
6: ครับครับ
5: ไม่เป็นไรครับผมพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
6: ครับครับ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
6: มอบให้น้องกวางหนังไม้เสียงหวานแล้วก็
5: ครับ
6: ทุกดีเจทุกคนน้องรวมทั้งน้องเพชรด้วยนะครับ
5: ได้เลยครับ
6: แล้วก็ผู้ฟังที่ติดตาม95 FM นะครับ
5: ครับผมได้เลยครับพี่งาขอบพระคุณมากๆครับ
6: ครับครับขอรวยขอให้แข็งแรงนะครับ
5: ขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับพี่สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมพี่งาจากชุมพรนะฮะตื่นเต้นแหมไม่ได้คุยกันนานนะฮะตอนนี้ครับปะฟังเพลงกันต่อครับไก่ตาฟางพี่ธันวาราศีธนูนะครับผม

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

กลับมาท้ายชั่วโมงครับฟังเพลงกันยาวๆ5เพลงเลยนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากพี่เสือธนพล18ฝนฝนตกที่หน้าต่างพี่เสกโลโซนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับ3เพลงแห่งเทพธิดานะครับไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาดอยจากแพทย์หญิงพันธิวาเทพธิดาจำแรงลุงเป้าสายยันสัญญาเทพธิดาพระสิ้นอาต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแนวคลาสสิกทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะทักทายครับทักทายไปถึงพี่เกศรนะครับพี่อุดรนะครับพี่วันวิสาพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมพี่ผู้ใหญ่วันสวัสดีครับพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะนะพี่กันระพีนะครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่รัตนาด้วยนะครับพี่สุนิสาพี่พิทวัตหนุ่มชลบุรีนะบอกว่าตอนนี้ที่บางละมุงชลบุรีฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับขอให้น้องเพชรแล้วก็แฟนๆ FM 95ทุกภาคทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันครับพี่รัชนีครับทักทายฮะพี่ณรงค์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องที่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะฮะนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีผักสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตี2ถึงตี5สวัสดีครับผมไปถึงพี่ดับพระสุขฮะพี่ยุพาครับพี่หนูวันนะฮะพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่เกศรนะครับพี่ณรงค์ครับพี่วิชัยด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่อุดรด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเลทเป็นยิดพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมไหมโอเคไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องจันทนาเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะจันทนารังสิตค่ะ
1: จากรังสิตนะครับผมทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตกไม่คืนเลย

0: ครับฝนตกหนักมาก
1: ๆหลังที่ทั้งคืนยังไม่หยุดเลย
0: ใช่ฮะแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: คาถาคุณแผนค่ะ
0: คาถาคุณแผนจากน้องการเนาะ
1: ใช่ค่ะสบายดีไหมคะ
0: ก็สบายดีเหมือนเดิมครับแต่นั่นแหละฮะ
1: ไม่ตากฝนนะตากฝนจะไม่สบายนะเป็นโควิดนะ
0: ใช่ครับช่วงนี้ยิ่งระบาดอยู่ด้วย ต้องรักษาสุขภาพนะครับพี่
1: ใช
0: ่อ่ะแล้วตอนนี้ครับบทเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้พี่เพชรแล้วก็เอฟเอ็มทุกคน
0: ครับ
1: แล้วก็ให้คนที่รู้จักทุกคน
0: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: ขอขอบคุณเดี๋ยวขอนึกก่อนนะ
0: อ่ะน้ำพริกน้ำพริก
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผา
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: เครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับผมได้เลยฮะอาจจัดเพลงให้ฟัง
1: ใหม่นะคะ
0: ไว้เจอกันใหม่ครับครับผมโชคดีนะครับ
1: สวัสดี
0: ครับผมนะพี่ชันธนารังสิตนะครับคาถาขุนแผนบทเพลงนี้นะครับจากน้องกันทัศนะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยทั้ง4เพลงครับ

0: แล้วก็พ่อเนื้อทองนะครับน้องปาวลีณหน้าทองโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทั้ง4เพลงจัดให้เลยครับผมทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงพี่เอกสินนะครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงหมูสดวังล้อครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็อะไรนะบอกขอเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับอีพี่สาวขามพี่ดาวพระศุกร์นะครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะน้องทัดแทนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ขนมนะครับขนมทั้งแตกเพิ่งอะไรนะเพิ่งจากตลาดสดพัทลุงค่านะครับบอกน่าจะอยู่แบบน่าจะบอกเพิ่งตื่นเพิ่งทักทายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่หนูวันนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อารมณ์ด้วยครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่ชัยยันด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตไหนดูสิวันนี้เป็นเพลงจากวงไม้เมืองนะครับสังกัด S1 Music ครับเพลงนี้ชื่อว่าตามหานี่คำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธชุลีกรนะฮะหรือว่าอาจารย์ฮาลิมนั่นเองครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เคนตะมูรินะครับบทเพลงจากค่าย S1 Music ครับตามหานะฮะจากวงไม้เมืองในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับผม
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับจบไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับพี่เต่าสมชายก่อนหน้านั้นนะครับก็คือบทเพลงในช่วงของฮิตติดชาร์ตมีตีสามนะฮะจากบอสธีรพงศ์ครับจบซะเนาะน้องนุชวิลาวันนั่นเองนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่มาทักทายกันนะครับใน Facebook LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่บันเทาด้วยนะครับผมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรที่บุรีรัมย์ฝนตกแรงมากๆเมื่อวานนี้เย็นสบายเลยจ้าพี่โกมันนะฮะจากจังหวัดตรังสวัสดีครับพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กล้วยทอดขาเลาะนะพี่ปัญจวรรณนะพี่สุชาดาพี่เอกสินนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ฮะพี่มาละด้วยนะครับป่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของออลไลฮิตฮิสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผม4เพลงจัดป้ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ด้วยนะครับทั้ง2เพลง4เพลงสินะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับทักทายกันนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ชั่วโมงเต็มๆมาเจอกันแบบนี้อาทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่สันทัศน์ครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นวลจันทร์ลุงต๋อยนะครับพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับจากนิวยอร์กซิตี้นะครับจากอเมริกาเนาะสวัสดีครับกูดมอร์นิ่งครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะฮะแล้วก็พี่คณิษฐานะครับพี่นิ่มบอกว่าทักทายครับน้องเพชรฉะเชิงเทราฝนตกทั้งคืนเลยพี่นิ่มมารายงานตัวค่ะนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณส้มใช่ไหมครับส้มเกตสลินนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะ 6:14 วันนี้ตื่นสายวันหยุดค่ะนะฮะอ๋ออันนี้อยู่ชาวไหนฮะเพราะว่า 6:00 แล้ว น่าจะญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีเพราะว่า 6:00 แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยยัง 4:00 อยู่นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประสิทธิ์นะครับพี่จุ๊กแจงพี่สาวขามพี่หนูเล็กนี่พี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่บงกตทิพย์ด้วยนะครับพี่นันทานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ปะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันไม่ดีกว่า4เพลงครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

breaking down our charges brain ฉันนั้นน่ะนัดเหมือนเทลผู้สานสระไม่สองสระเฮียวอาบานุพยานาซาผู้ถ่ายได้นิดหน่อย

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะครับผมจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทต้องการเสร็จใจนะฮะจากน้องแบมไพลินของฝากจากวงไม้ไอส์นี่แล้วก็บทสดนอบทสดบออนุญาตให้จิบนะครับน้องไปกนกพรแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่หญิงลีศรีจุมพลนะครับรอสายคนสดนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันตอนนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะแล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสรีครับพี่สาครพี่บรรเทาบอกว่าต้องไปเปิดเพลงให้ออกกำลังกายนะฮะถูกใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พินโยนะฮะพี่อารมณ์ครับพี่สมบัติด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาพี่วรรณภาพี่สุภัตราพี่โอไรอันพี่สุนีนะครับพี่สามารถนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับทักทายครับพี่ณัฐพงศ์น้องณัฐพงศ์ใช่ไหมฮะบอกว่าที่บางกลวยฝนตกแล้วครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่เฮอร์นะฮะสวัสดีครับป้าเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ื้อเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

จัดไปนะฮะบทเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจากคุณแม่เจนเจนสวัสดีครับไปถึงพี่สวยนภาเฮงส์บอก Good morning จ้านะครับแกจะได้เจอกันแล้วนะฮะอีกสัก2เดือนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เสรีด้วยนะครับพี่ทิพวรรณนะฮะพี่สมพรพี่ระวิภาน้องบังกรพี่ลำดวนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัตรานะฮะคุณพี่หัสดินใช่ไหมครับทักทายครับผมพี่บุญเรียนด้วยนะฮะพี่ประโมทนะครับพี่น้องกระโปโลนะฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: วลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะสวัสดีอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้านะคะ5 นาฬิกา 13 นาทีแต่เช้าวันศุกร์แล้วค่ะวันนี้25 กันยายน 2569กลับมาเจอกันนะคะเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95ทักทายทุกท่านนะคะพี่ตุ๊กกฎชมนพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เดินแม่ปรางพิษณุโลกฝนกำลังตกเลยเหรอคะสู้ๆค่ะตกแบบสู้ๆแล้วก็คนแล้วก็สู้ๆด้วยนะคะสวัสดีพี่ทองภูลด้วยนะคะพี่จรูนพี่ประสิทธิ์พี่อารมณ์พี่สริญญาพี่หนูพี่สะอาดฝนตกทุกวันเลยขอเพลงมาลัยใจดำพี่พัชรมงคลนะคะแล้วก็ความสุขอยู่ตรงนี้ใช่แล้วค่ะพี่หนูความสุขอยู่ตรงนี้นะคะ5-7 โมงเช้าสวัสดีพี่กล้วยทอดขาล็อกฝนท่วมฝนท่วมบึงกลุ่มแล้วกล้วยทอดลอยน้ำจ้าอ๋อก็หนักจริงนะคะตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะพยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่23-27ใช่ไหมเนาะก็ประมาณนี้สวัสดีน้องแขกด้วยนะคะสุทธิรัตน์จารณะมาแล้วพี่คิดไผ่ป่าค่ะพี่ประสิทธิ์ชนรบพี่ขนมหวานสามพี่น้องอยู่มาบตาพุทธและยองช่ำๆเลยครับผมพี่ติ๋มพี่ลมสวัสดีนะคะน้องฝนคนสวยวันนี้มาแนวแปลกสงสัยจะมีเรื่องใหญ่โตอ๋อเพลงเพราะใช่ไหมเรื่องใหญ่โตทุกวันเลยค่ะลุงใหญ่โตมโหฬารทุกวันเลยนะคะใครมีเมียน้อยบอกมาเขาบอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไก่เซลยาทิพย์สวัสดีนะคะพี่สมศรีปีชาชุ่มฉ่ำดีจังเลยผู้ใหญ่วันพี่วันนี้พี่สุชาดาสวัสดีทักทายนะคะใครมีเมียน้อยหรือเปล่าอ๋อผู้ชายอ่ะก็มีกันหลายคนใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีเมียน้อยใช่ไหมมีเมียน้อยก็ดีนะอย่ามีเมียเยอะนะคะนั้นไม่ดีแน่นอนพี่น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก็มาคุยกันทักทายนะพูดคุยระบายความสุขได้ไหมเอาความทุกข์ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีแต่ความทุกข์เนาะหลายท่านนะคะทุกใจมากเรื่องตัวเองบ้างเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องได้ทุกคนเลยนะคะเรื่องแรกก่อนเลยค่ะกรมอุตุเตือนฉบับที่7นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากอีก1วันวันนี้เขาเรียกว่าถล่มกันอ่วมอรไทยจริงๆก็ภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะสรุปแล้วทุกภาคแหละก็วันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางอย่างระมัดระวังนะที่กรมอุตุประกาศฉบับที่7นะคะที่หนักมากวันนี้นะคะอยู่ที่ภาคอีสานคือบุรีรัมย์กับโคราชนะคะ2 จังหวัดนี้จะหนักมากกินพื้นที่กว้างทั้ง2 จังหวัดเลยแล้วก็ภาคกลางสระบุรีอ่างทองอยุธยานครพนมนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้หนักมากกว่านี้ส่วนภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยค่ะนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราแล้วก็ตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทร์ไปตราดเลยนะคะอันนี้คือหนักมากส่วนภาคกลางอ่านไปแล้วเนาะภาคกลางกรุงเทพด้วยอ้อภาคกลางโทษทีมีนครสวรรค์ด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยหมดเลยค่ะภาคกลางแถวนั้นแล้วก็หนักแบบธรรมดาวันนี้ภาคเหนือเพชรบูรณ์ด้วยนะขออภัยหนักมากนะเพชรบูรณ์ตัวหนักธรรมดาภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะคะแล้วก็อีสานก็ยังหนักอยู่หลายจังหวัดนะเมื่อกี้เนี่ยที่หนักมากก็เป็นโคราชใช่ไหม ที่หนักก็มีร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำภูแล้วก็จังหวัดเลยนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงานะคะอันนี้ของวันนี้ก่อนนะ25กันยายนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประมาณเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้ภาคเหนือเพิ่มจังหวัดตากมาอันนี้เขาพยากรณ์ล่วงหน้าให้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าหนักจริงช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็นู่นเลยนะคะถ้าภาคใต้ก็จะถึงช่วงลอยกระทงเลยค่ะเนาะก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันที่เราต้องประกาศกันทุกปีนะคะเมื่อถึงเวลานี้เมื่อวานนี่โหยที่สัตหีบนะคะอันนี้หนักจริงๆแล้วก็ทุกปีนะคะชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนตกแต่ก็โชคดีกว่าหลายจังหวัดตรงที่ว่าน้ำเนี่ยระบายลงเร็วลงทะเลเร็วนะคะเมื่อคืนตอนประมาณ4ทุ่มนะคะในสัตหีบตกหนักต่อเนื่องประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะถนนสายหลักสุขุมวิทรวมถึงพื้นที่ชุมชนแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ในซอยต่ำพื้นที่ต่ำนี่นะคะการจราจรติดขัดแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบหนักมากนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ตั้งแต่แยกสัตหีบหรือแยกตาหมึกนี่นะคะไปจนถึงแยกกิโลเมตรที่1มีน้ำท่วมขังสูงเลยนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่สัญจรต้องระวังมากนะคะบางคันก็ไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องดับนะคะบางส่วนก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางไปนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามระดับน้ำนะคะอำนวยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้อย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันจะเร็วหน่อยชลบุรีเนี่ยน้ำท่วมไม่นานนะคะไม่เหมือนกรุงเทพนะคะกรุงเทพจะนานหน่อยแต่ชลบุรีประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงก็ทยอยลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็โชคดีสำหรับในส่วนของทะเลเนาะมันก็จะลงเร็วหน่อยแต่ถ้าแบบโอ้โหอย่างอยุธยาเนี่ยค่ะบางอำเภอนะอยุธยาอ่างทองชัยนาทเนี่ยบางอำเภอท่วมกันเป็น10เดือนน่ะนะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะ4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะวันนี้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะไปที่บ้านอยู่นะริมเจ้าพระยาก็เหมือนทุกปีนะคะวันนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยแจ้งเตือนดินถล่มในระยะนี้นะคะ25จังหวัดคือนอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยฝนตกหนักจะมีดินถล่มด้วยนะคะก็อาสาสมัครเครือข่ายก็ระวังแจ้งเตือนภัยเขาระบุมา25จังหวัดนะคะที่ระวังดินถล่มมีตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิบูพิชบูรณ์นครสวรรค์อุทัยกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบลพบุรีสระบุรีนครนายกโคราชศรีสะเกษอุบลปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีชลบุรีตราดนะคะนี่คือ25จังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึง27นะคะเนี่ยค่ะถ้าระบุพิกัดไปเลยก็ได้นะอย่างจังหวัดตากเนี่ยอำเภอพบพระกับอุ้มผางและแม่สอดสามอำเภอนี้ระวังนะคะกำแพงเพชรก็คืออำเภอคลองลานปางศิลาทองสุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยบ้านบ้านด่านลานหอยศรีสะเกษก็ชาติตรการนครไทยเนินมะปางด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่แจ้งมาว่าเนินมะปางฝนตกหนักระวังดินถล่มด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวเนินมะปางพิษณุโลกแล้วก็วังทองจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่มีภูเขาอ่ะให้สังเกตนะคะภูเขาน้ำตกนั่นแหละต้องระวังนะคะ ต้องระวังเลยนะภาคกลางก็ไม่เว้นนะพวกเหล็กแก่งคอยบ้านนานครนายกนี่ก็ใช่นะแก่งกระจาหนองย่าป้องอย่างเงี้ยค่ะสวนพึ่งบ้านคาด่านช้างสังขบุรีไซโยกด่านมะขามเตี้ยประจวบก็กุยบุรีปานบุรี300ยอดนะอำเภอเมืองด้วยถ้าเป็นอีสานก็ปากช่องสีคิ้ววังน้ำเขียวนะคะต้องระมัดระวังตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมเลยค่ะก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจส่งผลเกิดแผ่นดินถล่มได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของภัยธรรมชาติทุกปีต้องมาพบกับภัยธรรมชาติก็ยังมีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ทุกปีต้องมาพุระเบิดอีกแล้วค่ะโอ้โหบ้านพังเสียหายไป30หลังอำเภอชุมพวงค่ะนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุพุระเบิดในเขตพื้นที่บ้านท่าหมู่ที่8ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงโคราชนะคะก็รถดับเพลิงของเทศบาลเข้าไปในพื้นที่เพื่อระงับเหตุบ้านทั้งหลังนี่คือเสียหายหมดบ้านต้นเพลิงเนาะบ้านที่เกิดเหตุส่วนบ้านข้างเคียงเสียหายไป30หลังแต่ก็เล็กน้อยมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1รายเมื่อคืนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมกระจายกำลังกันกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใครที่เกิดเหตุนะคะก็ต้องสำรวจกันเช้านี้นะเพื่อจะได้ดูว่าจะช่วยเหลือกันตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไงต่อไปเนี่ยค่ะทำไมมีผู้ระเบิดอยู่ในหลังนี้ล่ะทำพลุไหมหรือยังไงนี้ข่าวยังไม่มานะคะเพราะว่าเกิดเหตุตอนค่ำแล้วค่ะประมาณเกือบสองทุ่มกว่าจะเพลิงสงบเนี่ยเที่ยงคืนนะคะอันนี้ที่ชุมพวงเมื่อคืนโอ้โหแต่พอใกล้ๆช่วงเทศกาลเนาะก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยนะคะมีข่าวพลุระเบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระมัดระวังนะคะบ้านไหนที่ทำอาชีพทำพุทำประทัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่คือจริงๆไม่ควรอยู่ในชุมชนไหมหรือยังไงเนี่ยบ้านนี้แสดงว่าอยู่ในชุมชนนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านอีก30หลังก็เสียหายไปด้วยอ่ะแสดงว่าบ้านอยู่ติดกันโอ้โหนี่ค่ะน่ากลัวมากนะคะส่วนเรื่องของอะไรล่ะเนี่ยฆาตกรรมเนาะลุง17ฆาตกรรมลุงวัย67เอ๊ะเดี๋ยวสายมาหรือยังลืมดู022481366นะคะยังว่างอยู่022481366สายยังว่างอยู่นะคะมาดูเรื่องฆาตกรรมสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แม่แตงเชียงใหม่รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฆ่าตายอยู่ที่ใกล้ป่าช้าบ้านป่าจี้วังแดงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือลุงสมเกียรติอายุ67ปีมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะนะคะแล้วใบหน้าเนี่ยถูกรีดกรีดคนร้ายไม่รู้เป็นใครหลบหนีไปพอช่วงค่ำเมื่อคืนนะคะปรากฏว่าตำรวจสภ.แม่แตงพร้อมชุดสืบได้ไปติดตามตัวคนฆ่าหรือฆาตกรได้สำเร็จนะคะเป็นหนุ่มวัย27ค่ะนายกฤษดารับสารภาพเนาะตำรวจก็จับได้ค่ำแล้วล่ะบอกว่ามาทำสวนฟักทองอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุกับคุณลุงแต่หลังจากฟักทองได้ออกลูกบางส่วนแล้วปรากฏว่ามีคนมาขโมยฟักทองไปหลายครั้งจนทำให้โมโหตัดสินใจมานอนเฝ้าสวนดูสิใคร ี้ขโมยจังเลยตอนนั่งทุกเช้าเห็นลุงกำลังป้อมเด็กเล็กฟักทองที่สวนก็เลยเข้าไปถามว่าขโมยมากี่ครั้งแล้วลุงไม่ตอบแต่ในมือน่ะมีฟักทองอยู่3ลูกเลยโมโหเข้าไปแย่งมีดที่ลุงพกติดตัวจากนั้นก็ฟันไปที่ใบหน้า3ครั้งจนหลบแน่นิ่งไปเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยค่ะโอ้โหนี่คือขโมยฟักทองถึงขนาดฆ่าตายเลยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์เนาะโอ้โหไม่ใช่เนาะสายมาแล้วรับสายก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สีน้องโด้ง
0: ใครคะ
2: พี่แอนค่ะ
0: พี่แอนอยู่จังหวัดไหนเอ่ย
2: อยู่จังหวัดอุบลค่ะ
0: พี่แอนอุบลนะคะเชิญค่ะพี่ฝนตกไหมนั่น
2: ตกค่ะทั้งคืนเลยยางก็ไม่ได้ขีด
0: ทั้งคืนเลย
2: นอนพักผ่อนทั้งคืนเลย
0: โดตกอีกหลายวันค่ะพักผ่อนค่ะมีเรื่องอะไรคะ
2: มีเรื่องที่มีเอกสารมาจากสำนักงานกฎหมายอะค่ะสองครั้งแล้ว
0: ค่ะ
2: และทีนี้จะให้ทำยังไง
0: ทวงหนี้อะไรคะพี่ในจดหมายว่าทวงหนี้อะไรคะสำนักงานกฎหมาย
2: เขาบอกว่าเราไปกู้เงินเขาไปซื้ออุปกรณ์จากบริษัทรถอะเจริญชัยเขาบอกว่าอุปกรณ์ไปกู้จากบริษัทแต่เขาไม่ระบุนะว่าบริษัทอะไรและทีนี้เขาก็ไม่ได้บอกแล้วเราออกนามได้ไหมชื่อเขาอะจากนายกนายขอเนี่ยเราออกนามได้ไหม
0: ไม่หมายถึงว่าเราบทไหนบอกว่าเป็นหนังสือจากสำนักงานกฎหมาย
2: ใช่เป็นสำนักงานกฎหมายแต่เขาบอกว่าเราคืออย่างพี่เนี่ยไปกู้เงินเขาแล้วก็มีมาทั้งคนค้ำคนค้ำสองคนแล้วกู้คนนึงเนาะแล้วทีนี
0: ้
2: เขาก็บอกว่าเราไปกู้แต่เราไม่เคยไปกู้เลยนะ
0: แล้วรู้จักสองคนนั่นไหม
2: เขาก็มาอยู่บ้านเดียวกันคนที่กู้เป็นหลานเขยแล้วก็คนที่ค้ำเป็นพ่อตาแล้วก็เป็นป้าเขา
0: แล้วพี่แอนไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงตอนไหนอ่ะ
2: ไม่มีแล้วครับว่าไม่เคยรู้เลยว่าแล้วเขารู้ที่อยู่เราได้ยังไงไม่รู้จักเลยแล้วเขาไม่เคยยืมเลยอย่างเงี้ยไม่เคยกู
0: ้อ๋อยอดนี้ที่เขาชำระเท่าไหร่ครับพี
2: ่เขาบอกว่ากู้ไป 17,396 บาทเขาบอกว่าเขาจะคิดดอกเบี้ยให้เราชำระภายในเวลา30วันถ้าเกิดไม่ชำระไปชำระเขาจะมามีหมายศาลออกมาหมายจับอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้เขามี QR code ด้วยนะคะเราสแกนจ่าย
0: โอ้ยอย่าสแกนอย่าเพิ่งสแกนแล้วเดี๋ยวนี้งงเลยชื่ออะไรก็ถูกต้องทั้งหมดบ้านเลขที่ก็ตรง
2: ใช่ถูกต้องหมดเลยนามสกุลบ้านเลขที่มาทั้ง3คนเลยแต่เขาไม่เคยเลยนะ
0: แต่ว่าตัวพี่แอนเนี่ยไปเกี่ยวข้องคือตอนไหนหมายถึงว่าเราไปเป็นผู้ค้ำหรือผู้กู้เอง
2: ไปเป็นคนพี่แอนนี่เป็นคนโทรแต่เป็นพี่เขยเนี่ยเป็นคนกู้แต่เขาไม่เคยกู้นะ
0: อ๋อจดหมายนี่คือทวงพี่เขยแต่ว่า
2: ใช่
0: แล้วทีนี้ก็เลยแต่ว่าไม่เคยกู้เงินก้อนนี
2: ้ใช่
0: อ๋อแล้วพี่เขยได้อยู่ด้วยกันกับพี่แอนตลอดไหมอ่ะ
2: อยู่ค่ะอยู่เขาไม่เคยไปไหนเลยเขาก็อยู่ป้าคนค้ำเขาก็อยู่แล้วพ่อตาเขาก็ไม่เคยไปไหนมาไหนเขาไม่เคยเข้าสังคมอะไรแต่รถเขาซื้อเขาวางดาวสูงเขาไม่เคยไปค้ำเขาจะเอาผัวเมียค้ำเขาซื้อรถไถของ
0: คุณพ่อตาหมดแล้วเหรอคะ
2: หมดแล้วค่ะหมดแล้ว
0: หมดแล้วยืนยัน
2: อ๋อและทีนี้โทรเข้าบริษัทเจริญชัยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ที่เราคาใจคือทำไมมันต้องมาจากกฎหมายเขาบอกว่าฉันมานานเป็นคนที่ทวงให้เจ้าของบริษัทเขาว่าอย่างเงี้ยติดตามให้ถ้าคุณไม่ดำเนินตามกฎหมายจะได้ตาม
0: จดหมายมี
2: กฎหมายเขาว่าอย่างนี้ค่ะใช่
0: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรไหมคะ
2: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรมีค่ะมีเป็นไลน์
0: เงินสด มีเป็นไลน์อ๋อไม่ใช่ไลน์น่าจะถ้าเป็นไลน์ไม่มั่นใจอาจจะไม่น่ากลัวอยู่มีเบอร์โทรให้ติดต่อกับภายใน7วัน15วันมีไหม
2: เขาบอกว่ามีประมาณ30วันถ้าไม่ไปชำระเขาบอกว่าจะมีหมายศาลมาหาอะไรพวกนี้เขาจะฟ้องศาลอะไรน
0: ี้อ๋อไม่เบอร์โทรที่แบบขึ้นด้วยของสำนักงานกฎหมายมีไหมคะ
2: สำนักงานกฎหมายมีค่ะมี
0: เบอร์02เบอร์มือถืออะไรก็แล้วแต่มีเบอร์โทรด้วยใช่ไหม
2: มีเบอร์นี่แหละเบอร์เดียวกันกับเบอร์ไลน์เบอร์กฎหมายเขาบอกว่ามีเบอร์เดียวกัน08088
0: คือถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เคยเป็นหนี้เขาก็อยู่เฉยๆไป
2: ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรใช่ไหมคะ
0: เออพี่ก็อย่าไปสแกนอะไรนะเผื่อว่ามันเป็นจดหมายของสำนักงานกฎหมายปลอม
2: ค่ะและทีนี้เขาก็มีโลโก้ด้วยนะว่าเป็นของสำนักงานกฎหมายถ้าเผื่อว่าพี่สีถ้าเผื่อว่ามีตำรวจเอามาให้เซ็นนู่นนั่นนี่เราต้องเซ็นไหมเราต้องทำไหม
0: ไม่เซ็นตำรวจ
2: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ตำรวจมาเลยเหรอ
2: ไม่หมายถึงอย่างเช่นเนี่ยมันมาสองครั้งแล้วนะอย่างเช่นที่ว่าถ้าสมมติว่ามาครั้งที่สามเผื่อมันให้ตำรวจเอามาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชื่อคุณไหม
0: ตำรวจ
2: พ่อตาตำรวจ
0: ไม่มีหน้าที่ทวงหนี้นะพี่ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้คนที่ส่งจดหมายต้องเป็นไปรษณีย์เท่านั้นตำรวจไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะใช่
2: เขาบอกว่าในจดหมายนี้เขาจะบอกว่าเขาจะให้ตำรวจมีหมายศาลมาหาอะไรอย่างนี้ในคือพีแอนต้อง
0: โทรถามไม่เกี่ยวค่ะหมายศาลก็ตำรวจไม่ได้เอามาหมายศาลไม่มีอันตำรวจไม่มีหน้าที่จะเอาหมายศาลมาให้นะคะ
2: ไม่มีหมายศาลที่ตำรวจจะมาให้ทวงใช่ไหม
0: หมายศาลก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยว
2: อ๋อคือไม่ต้องทำอะไรจะเป็นมิจฉาชีพใช่ไหม
0: มันให้เงินก็ไม่ต้องทำอะไรเนี่ย
2: ใช่มันบอกว่าให้ชำระ 3,000 3,648 บาท78สตางค
0: ์ชำระผ่านช่องทางไหน
2: มันมี QR โค้ดให้ในเอกสารนี่แหละ
0: อ๋อปลอมถ้างั้นปลอม
2: อ๋อคือเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม
0: ไม่ต้องทำอะไรค่ะ
2: ค่ะคนบ้านนอกอะเนาะเขาไม่เคยอ่ะเขาก็บอกว่านอนไม่หลับมันจะให้ไปจ่ายเขาก็ดูเขาก็บอกว่าเป็นยอด 300,000 เป็นยอด 30,000 จะไปเอาตังค์ที่ไหนยืมก็ไม่เคยยืม
0: จะแกจ่าย 3,000
2: ค่ะ
0: เออมันแปลกประหลาดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอะ
2: มันบอกว่า
0: ถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเราก็อยู่เฉย
2: ค่ะ
0: ไม่ต้องทำอะไรถ้ามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเลยไม่มีไปซื้ออะไรทั้งสิ้นก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไร
2: ค่ะแล้วเขาจะระบุชื่อเข้ามานะชื่อนามสกุลและทีนี้เขาจะบอกว่าเป็นบริษัทเขาเขียนแค่ว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่บอกว่าบริษัทอะไรแล้วทีนี้เขาจะบอกว่าผมเป็นทนายที่คุณนายกเนี่ยให้มาทวงหนี้กับคุณในนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ในชื่อในจดหมายมีชื่อทนายความด้วยเหรอคะ
2: มีค่ะมันบอกว่าเป็นทนายแต่คนละคนเลยครับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็มีแต่มันไม่บอกชื่อบริษัทมันบอกแค่ว่าคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทแต่คนนี้เป็นทนายเป็นคนให้ทวงหนี้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ถ้าไม่ได้ซื้อถ้าไม่ได้เป็นหนี้เขาก็อยู่เฉย
2: ๆค่ะไม่เคยเลยก็ยังอยู่ว่ามันจะได้ยังไงสองครั้งแล้วนะพี่สี่มาสองครั้งแล้วเนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมันก็ทวงไปเรื่อยแหละพวกเนี้ย
2: โอเคขอบคุณมากค่ะพี่สี่ขอบคุณมากค่ะ
0: มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ก็ในยุคที่มีโจรเนาะมิจฉาชีพอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะเนาะอย่าให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเนาะอย่าเผลอเอาจริงๆเนาะเผลอไม่ได้เลยนะในยุคนี้ค่ะเดี๋ยวเมื่อวานนี้มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ตำรวจสน.วังทองหลางนะคะไปจับหนุ่มจีนไม่รู้ว่าเทาหรืออะไรนะคะก็เป็นการบูรณาการกับตม.ค่ะน้องเด้ง
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเป็นชายต้องสงสัยนะอยู่ตรงเดินหน้าอยู่คืออยู่ตรงหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว122อ่ะวังทองหลางนะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้อ่ะเหมือนคนจีน
1: อ
0: ่ะนั่งอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับเคยพกปืนมายังตรงจุดนี้พลเมืองดีเขาบอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายก็โทรหาตำรวจสน.วังทองหลางเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าชาวบ้านคนนี้เก่งมากเขาเป็นคนชอบสังเกตก็เกรงว่าจะอันตรายก็ดูจีนคนนี้แปลกมีปืนด้วยอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ตำรวจสน.วังทองหลางก็ไปก็เจอจีนจริงๆด้วยอายุ50นะตรงตามรับแจ้งเลยค่ะไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางอะไรได้เลยก็เลยขอตรวจค้นตามขั้นตอนผลการตรวจค้นเจอปืนลูกโม่หนึ่งกระบอกซ่อนอยู่ในกระเป๋าก็คุมตัวไปที่โรงพักนะคะจากการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางพบยาไอซ์บรรจุถุงอยู่ 4.8 กรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องเหล็กแล้วก็พร้อมอุปกรณ์การเสพแน่นอนตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็มีสารเสพติดในร่างกายเขาบอกว่าไปซื้อยาไอซ์มาจากเพื่อนชาวจีนในราคา 5,000 เขาอ้างว่าได้รับปืนมาจากเพื่อนจีนเหมือนกันปืนจีนคนนั้นกลับประเทศไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่กลับแล้วเพื่อนก่อนกลับประเทศก็เอาปืนมาให้จากการตรวจสอบชายคนนี้อยู่เกินประเทศไทยเกินกำหนดแล้ว586วันดู
1: เกือบ2ปีนะ
0: ใช่เป็น2ปีแล้วโอเวอร์เซย์อยู่นั่นอ่ะแล้วอยู่ทำอะไรอ่ะเพราะว่าพูดไทยไม่ได้อะไรเลยต้องผ่านล่ามอย่างเดียวก็ต้องขังไว้ก่อนดำเนินคดีขยายผลแล้วก็ในประเทศออกอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ดูดิ

0: มีแต่คนอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศไทยตอนเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
1: พอแล้วจุดเริ่มต้นที่พลเมืองดีแล้วเขาโทรแจ้งนี่คือเห็นผิด
0: ก็เห็นนั่งอยู่หน้าโรงแรมแบบมีพิรุธน่ะแล้วเขาเคยเห็นว่าทีมคนนี้เคยมีปืนเขาจำได้ไงเขาเลยรีบโทรหาตำรวจสน.ทองหลางเมืองทองหลางเลย
1: โอ
0: ้เราต้องชื่นชมเลยว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ช่างสังเกตดีมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: คือเซนไม่ผิดตัวมีเซนแล้วก็ไม่ผิดตัวจริง
0: เขาบอกเนี่ยมาดูหน่อยเขาเคยเห็นว่าคนจีนคนนี้น่าจะมีปืนค่ะแล้วมาถึงปุ๊บก็เจอจริงด้วยทั้งยาเสพติดทั้งปืน
1: โอ
0: ้ก็ช่วยกันสังเกตเนาะก็อย่างที่บอกอ่ะเราไว้ใจใครไม่ได้เลยตอนนี
1: ้
0: อยู่รอบตัวรอบบ้านรอบอะไรก็ตามนะคะต้องสังเกตกันว่ามีใครมาเช่าบ้านไหมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ต้องช่วยกันดูนะ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างมีเคสหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยไม่ต้องช่วยกันดูเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะคือมีพฤติกรรมก่อกวนกันมาอย่างยาวนานนะทะเลาะกันมาเป็น10ปีอะพี่อยู่กันมาได้ไงเนาะแต่บางคนมันก็ต้องอยู่กับบ้านหลังนึงมันไม่ใช่แค่แบบว่าเคยมีพี่คนหนึ่งนะที่ช่อง9เนี่ยนะแล้วก็มีปัญหากับข้างบ้านนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแนะนำเขาว่าย้ายเถอะโหอย่างนี้เจอคนอย่างนี้เดี๋ยววันนึงไม่ไหวก็ฆ่ากันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโหย้ายบ้านนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ย
0: ใช่คือทั้งชีวิตบางคนมีบ้านได้แค่หลังเดียวอ่ะมันต้องผ่อนไปถึง25-30 ปีอ่ะ
1: ใช่แล้วเราจะให้ขายแล้วไปซื้อใหม่ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรก็ตามมันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นจริงๆคนก็คงไม่ค่อยอยากมีปัญหานะแต่ว่าในเมื่อมันต้องมันมีขึ้นมาแล้วนะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนบ้านหลังนี้นะที่นนทบุรีนะพี่สีนะครับเขาร้องเรียนนะครับที่ไซน้อยนะครับนนทบุรีเขาบอกว่าโอ้โหทนพฤติกรรมเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ไหวมีเพื่อนบ้านเป็นทนายความนะโอ้เป็นทนายความนะครับทะเลาะกันมาเป็น10 ปีเขาเจออะไรบ้างเขาเจอถึงขนาดแบบว่าพอคนไม่ถูกกันแล้วเนาะข้างบ้านก็ก่อกวนอย่างเช่นออกมาอาบน้ำหน้าบ้านโชว์ของลับเรื่องนั้นเลยนะเพื่อโหคือเหมือนจะแกล้งอ่ะคืออาบน้ำหน้าบ้านนี่มันต้องการก่อกวนก็คือแบบอ๋อเองไม่ชอบให้เองไม่ชอบข้าใช่ไหมข้าไปอาบน้ำหน้าบ้าน
0: เลยใช่ไหม
1: ให้เองดูไปเลยอะไรแต่ประมาณนั้น
0: ต้อง
1: ใ
0: จ
1: ใช่
0: ท
1: ิ้งขยะ
0: นี่ยั่วยุ
1: ใช่ยั่วยุทิ้งขยะหน้าบ้านเขาเกลือเลยนะครับจอดรถขวางหน้าบ้านนะข่มขู่เอาอาชีพทนายเนี่ยนะครับมาข่มขู่ชาวบ้านตั้งราวตากผ้าออกมาซักผ้าอะไรคนไม่ชอบยิ่งอะไรไม่ชอบก็ยิ่งทำเพราะก็ถือว่าเขาทำหน้าบ้านทำไมอะไรประมาณนั้นแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับนี่ฮะหนึ่งในเพื่อนบ้านนั้นทนไม่ไหวแล้วนะครับอยู่บ้านติดกันกับนี่แหละทนายความคนนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเกือบจะ20 ปีแล้วนะนะฮะพบเห็นพฤติกรรมนะฮะของทนายคนนี้ที่สร้างความเดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนั่งดื่มเหล้าหน้าบ้านเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลนะครับส่งผลกระทบต่อคนป่วยคนติดเตียงพูดจาส่อเสียดสีชาวบ้านนะครับคือว่าคนแถวนั้นว่าแบบพวกขออภัยนะคำนี้จะมาดูแลชนชั้นต่ำ
0: โ
1: อ้ว่าคนแถวนั้นว่าเพื่อนบ้านนะพวกชนชั้นต่ำเคยจุดไฟเผาขยะจนชาวบ้านเขากลัวว่าเกิดเพลิงไหม้เหมือนเขาก็แก้อย่างเงี้ยพี่จุดไฟเผาขยะแก้ผ้าอาบน้ำหน้าบ้านโชว์อวัยวะเพศอยู่หน้าบ้านอะไรแบบนี้
0: ชั้นสูงอย่างน
1: ั้นเหรอ มีการชั้นสูงอ
0: าบน้ำหน้าบ้านทำไมไม่อาบหลังคาชั้นสูง ต่อสายยางทำไมอาบหลังคา
1: สูงตรงมากใช่ไหมขึ้นไปหลังคาเลยสิ เนี่ยนะครับ
0: ตาย
1: โอ้นะนักบอกว่าพอบ้านเนี้ยแบบหมักเอาขยะมาเหมือนหมักหมมเหมือนแกล้งเอาไว้อย่างเงี้ยก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานก็มาในพวกแบบว่าหนูตะขาบอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ส่งผลกระทบต่อคนแถวนั้นอีกไปฟ้องนิตินะครับนิติก็แนะนำให้ลูกบ้านเนี่ยดำเนินทางการทางกฎหมายกันเองนิติก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับก็เจอพวกเรื่องหัวหมอด้วยนะเป็นทนายด้วยไงพี่นะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับเขาก็อยากให้แบบว่าใครก็ตาใครก็ได้ช่วยกลับมาคืนความสงบให้กับคนในชุมชนเขาหน่อยได้ไหมนี่ฮะคนนี้อยู่ข้างบ้านนะบ้านตรงข้ามก็เหมือนกันบ้านตรงข้ามก็บอกโอ้โหนะเดือดร้อนเหลือเกินอย่างเช่นต้นไม้บ้านคู่กรณีเนี่ยนะครับมันก็ล้ำออกมาบดบังทางเข้าออกบ้านของตนพอจะไปตัดแต่งนะฮะเพื่อเปิดทางนะทางนู้นก็ไม่ให้
0: ก็ไม่ได้
1: จะฟ้องร้องอีกอะไรแบบนี้คือแบบโอ้โหเจอเพื่อนบ้านที่ปวดหัวจริงพี่ปวดหัวมาก
0: ตายเลยอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปเหรอ
1: เนี่ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยพอคนนึงออกมาพูดเจอนักข่าวพอรู้นักข่าวมาอีกคนนึงออกมาระบายความอัดอั้นอีกคนนึงออกมากันใหญ่เลยยิงกันมีอีก 2-3 คนนะแต่ว่าก็เคสเนี่ยลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะกลุ่มผู้เสียหายก็เลยบอกฝากสื่อมวลชนหน่อยนะครับอยากให้ช่วยดำเนินการนะเพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชน
0: ตอนนี้สร้างความเดือดร้อนลำพังจริงนะ
1: ครับคือไอ้เรื่องแจ้ง
0: โอ้ย
1: โอ้
0: จะต้องอยู่ในบ้านใช่ไหมอีกหลังนึงอ่ะคือประมาณว่าไม่ยุ่งไม่อะไรด้วยอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: คือพอแจ้งตำรวจไปแล้วก็ตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ยังไม่เห็นเขาเคยตำรวจคนนั้นว่าหรอกไม่เคยเห็นตำรวจเขามาเชิญตัวไปทำอะไรเลยแจ้งไปเท่านั้นแล้ว
0: ตายเลยมันยิงเยอะนะคะอีกคนนึงเมื่อวานนี้แถวอโศกอ่ะ
1: ครับ
0: เดินถือมีดอาละวาดอยู่ในสุขุมวิท21ซอยอโศกเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วคือใช้มีดเนี่ยนะคะเดินฟันไปเรื่อยอ่ะร้านค้าก็ชั่วชั่วเข้าไปเจอใครก็ฟันมีคนบาดเจ็บตั้ง4คนอ่ะร้านค้าทรัพย์สินก็เสียหายหมด
1: ผมไปในตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยซอยสถานทูตอิสราเอลตรงเนี้ย
0: ตรงนั้นเลยใช่ไหมซอยอโศก
1: ตรงนี้เลยแล้วรถยังติดเลยพี่สีตอนเช้าเก้าโมงสิบโมงเนี่ยรถยังติดเลย
0: แล้วเป็นอะไรเนี่ยเป็นข้างอะไร
1: เจอถ้าขับรถไปแล้วเจออย่างนี้นะจะหนีไปไหนรถมันติดอโศกอ่ะมันถือมีดเขาถึงถือมีดไล่ฟันทั้งคนทั้งรถได้เพราะรถมันติดคนเยอะ
0: นั่นแหละ
1: น่ากลัวมากกลางอโศก
0: เขาบอกว่า4คนน่ะบาดเจ็บกับมีดของอีกคนเนี้ยสุดท้ายผู้ก่อเหตุเป็นเมียนมานะคะ
1: ครับ
0: อ้างว่าเดินตามหาเมียแต่ไม่เจอเมียก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งก่อเหตุอาละวาดแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้มันอ้างไหมว่าเนี่ยเดินตามหาเมียหายแล้วก็พนักงานร้านกาแฟที่ถูกอีกคนนี้ทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บนะคะเธอบอกว่ากำลังเปิดร้านอยู่เมื่อได้ยินเสียงก็ไม่ได้ออกไปดูอะไรหรอกเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ในร้านจะขายของอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วงกอบโกยนะคนกำลังซื้อกาแฟแล้วแต่ละแก้วมันต้องชงช่วงอะไรอย่างนี้จะมาใช้เวลาเธอก็บอกว่าไม่ได้ออกไปดูแต่ได้ยินเลยว่ามีคนคลั่งจนกระทั่งพนักงานในร้านที่อยู่ติดกันพบว่าถูกมีดฟันเข้าที่หัวนะคะเมื่อเจ้าข่าวก็ไปโรงพักนะคะเธอบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเพราะว่าร้านของเธอเนี่ยมีคนเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ริมถนนเลยใครเดินก็ต้องแวะเห็นสมมติเดินอยู่นะหิวน้ำก็ต้องแวะซื้อกาแฟชาเย็นอะไรพวกนี้นะคะเป็นงงไปหมดเลยเนี่ยอย่างอีกร้านนึงชื่อเป็นร้านโคมไฟมันเอามีดฟันจนประตูแตกอ่ะคิดดูเอาเข่ากระแทกประตูคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังงงอยู่เหมือนกันเจ้าของร้านบอกก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะร้านนี้เมื่อวาน เป็นร้านข้าวแกงอีกร้านนึงนะปกติก็ขายวันนึงก็ประมาณ 4-5,000 เมื่อวานขายไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเนี
1: ่
0: ยแล้วมาเจอลักษณะแบบนี้โอ้โหเครียดเลยนะคะ
1: ครับ
0: เออ มันมีแต่อย่างเงี้ยในบ้านเราเหรออย่างเงี้ย
1: โอ
0: ้เน
1: า
0: ะแล้วใครจะรับผิดชอบไหมไอ้ชายคนนี้ก็โดนจับไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เออมันก็ไปติดคุกไปอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวถูกส่งกลับพม่าไปเอาเรื่องความเสียหายอ่ะ
1: ครับแล้วคือสำคัญสุดขับรถที่ต้องล็อกประตูไว้ก่อนเลยนะเจอเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องนะอย่าลืมอย่าเผลอนะคือรถรุ่นใหม่ๆมันจะล็อกอัตโนมัติ
0: จริงมีคน
1: เคยเนี่ยล็อกรถ
0: รถติดไฟแดงอยู่ใครก็ไม่รู้มาเปิดประตูหลังแล้วขึ้นไปนั่งอ่ะจะไปด้วย
1: พี่พี่มอเตอร์ไซค์ก็เจออย่างนี้ก็อย่าไปจอดดูแล้วไปไกลๆก่อนแล้วค่อยยืนไทยมุมแถวนั้นนะมันถือมีดอยู่นะคนเราเนี่ยมันแปลกๆนะ
0: จริงเนาะมัน
1: ครับ
0: มันไม่น่าอยู่เลยอย่างเงี้ยนะ
1: ค่
0: ะต้องระมัดระวังกัน
1: ครับผม
0: มีอีกไหมวันนี้ก่อนจะพักกัน
1: ก่อนจะพักก็ช่วงนี้ฝนตกก็ขับรถต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นที่แถวนนทบุรีเมื่อตอนประมาณ 4:30 นี่เองนะครับก็หนึ่งในนั้นเป็นนักข่าวอาวุโสสายทหารด้วยนะครับพี่เล็กวัฒนานาน่วมนะครับ
0: อ้าว
1: ก็
0: อุบัติเหตุเหรอ
1: มีรถคันนึงชนท้ายแกเต็มๆเลยตึ้งนึงเลยนะฮะโอ้โหแกบอกกระแทกเลยนะเพราะว่ารถคันอื่นเขาเบรกทันกันหมดคืออุบัติเหตุคันหน้าสุดเนี่ยรถตู้เขาเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะครับรถหลังที่ขับกันมาก็เบรกกันรถแกก็บอกแกก็เบรกทันแต่หลังจากนั้นอีก3วิรถที่ตามหลังแกมาเนี่ยนะฮะพุ่งชนนะครับรถของพี่เล็กวาสนานาน่วมเนี่ยเต็มๆเลยนะครับโอ
0: ้
1: โหก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเหตุการณ์นี้มีนะครับคนเจ็บ2รายคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขามีอุบัติเหตุก่อนแล้วเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับคนที่มาชนเนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะนางเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบไลฟ์สดขายของด้วยนะฮะชื่อว่าคุณประภัสสรเนี่ยนะฮะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอทำงานเพิ่งเสร็จกำลังจะกลับบ้านนะพอลงสะพานมาเห็นเขาเบรกกันแล้วเบรกไม่ทันเห็นแล้วนะแต่เบรกแล้วแล้วเบรกแล้วด้วยแต่เบรกไม่ทันนี่ฮะอาจจะฝนตกถนนลื่นด้วยนะชนเต็มๆเลยฮะพี่เด็กนี่เขาขับ BM นะฮะนี่ก็ถูกชนจากด้านหลังนะครับก
0: ็
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็ยังดีพี่เขาบอกว่าโหชนแรงเหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแสดงว่าช่วงนี้ฝนตก
0: ถนนลื่น
1: ใช่พี่เนาะมอสงมอสายที่ต้องระวังเลยนะครับช่วงนี้ครับผม
0: ใช่ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตร

0: เล่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: ตูดจ๋าสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปี

0: กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว
1: นะครับก็เห็นบอกว่าใครที่มีตั๋วคอนเสิร์ตพี่เสกโลโซอยู่ในมือเนี่ยเตรียมโชคดี2ต่อนะฮะ
0: ชัวร์แล้วใช่ไหม
1: ก็มีแนวโน้มนะเพราะเห็นพี่เสกเขาออกมายืนยันนะว่าเขาชวนด้วยตัวเองนะว่าน้องเนเน่เนี่ยจะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ราชมังด้วยนะครับคอนเสิร์ตสอง
0: สามสิบปีแล้วโซ่ติดต่อทาบทามไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับผมครับผม
0: เนาะ
1: 21พฤศจิกายนนะฮะ
0: รู้สึกก่อนหน้าพี่เสกจะมีอีกวงหนึ่งที่สิงคโปร์เนเน่ก็จะไปร่วมแจมนะคะ
1: ครับผม
0: จะไปร่วมแจมอันนี้เป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศนะคะที่ประเทศสิงคโปร์นั้นก็น่าจะเป็นงานที่ชัดเจนแล้วว่าเนเน่จะไปร่วมแจมกับวงนั้น
1: ครับ
0: ค่ะนี่สุดยอดจริงเนาะเหมือนแบบแม่แอ๊ดแต่งเพลงนี้กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว
1: นะ
0: เนาะ
1: ครับ
0: นี่ผ่านการฝึกฝนมาตลอดในระยะเวลา10ปีต้องบอกว่า10ปีนะคะ10ปีจริงๆเด็กคนนี้เมื่อวานนี้ยิ่งขุดยิ่งน่ารักมีคนโพสต์คลิปตอนที่เนเน่ใส่แต่งชุดนักเรียนไปยืนร้องเพลงอยู่ที่ชายหาดตรงนั้นน่ารักมากเลยร้องเพลงสากลนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ยืนร้องอยู่ชายหาดแล้วมีคนเข้าไปขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันคือมันแบบเด็กอะน่ารักมากนะคะนี
1: ่
0: น
1: ี
0: ่คือต้องชื่นชมพ่ออีกแล้วนะคะพ่อดีนะสุดยอดจริง
1: แล้วอีกคลิปหนึ่งก็เขามาออกเนี่ยที่ซุปเปอร์จิ๋วอะรายการของ Workpoint นะครับตอนเด็กๆอะ
0: ใช
1: ่เด็กเลยนะโหเขาร้องแบบเขาร้องแบบร้องว้ากับภาษาร็อกเขาเรียกว่าร้องว้าได้อะอย่าง
0: เง
1: ี้ย
0: ครูเขาเป็นร็อกตั้งแต่เด็ก
1: ใช่เขาเป็นเป็นร้องแต่เด็กครูง็อกที่เสนาหอยเนี่ยเป็นเหมือนกับคอมเมนเตอร์ยังแบบว่าโอ้โหตอนนั้นยังเด็กมากนะยังว้ากได้เลยอ่ะก็ถือว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: ลีดกีตงกีตาร์ได้แล้วตอนนั้นโอ้โหฮะ
0: คือแบบเก่งจริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่นะคะที่เปิดเพลงได้ตั้งใจทำเพลงนี้ให้เนเน่นะคะศิลปินระดับตำนานทั้งนั้นนะไอ้กีตาร์ที่เมื่อกี้อ่ะนั่นอ่ะโอ้ไม่ใช่ว่าเจอกันง่ายๆนะคะมาช่วยกันร้องมาช่วยกันทำดนตรีน้าแอดพูดเมื่อวานนี้หลังจากเนเน่ได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ยน้าแอดบอกว่าคือน้าแอดแบบจริงๆแกไม่เคยเชียร์ใครนะแต่เนเน่นี่แกทุ่มสุดตัวเลยแกบอกว่าแกดูจากนิ้วของเนเน่นะเวลาเล่นกีตาร์นะเด็กคนนี้แบบมหัศจรรย์มากๆอ่ะแกบอกแกผลลุ่งจริงดูนิ้วดูอะไรวิธีการเล่นกีตาร์ของเนเน่นะแกบอกนี่แหละเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆยอมรับยอมรับสุดๆเล่นนี่คือแบบคือแสดงว่าเขาตั้งใจจะไปในทางเพลงร็อกตั้งแต่เด็กว่าไหม
1: ใช่
0: ไม่ป๊อปไม่อะไรคือไม่แบบไม่แนวเกาหลีไม่อะไรทั้งนั้นมาทางนี้เลยมุ่งมั่นเลย
1: คือฝึกมาในทางร็อก
0: ฝึกมาในทางร็อกจริงๆนะคะก็เอาชนะใจผู้ชมสามารถคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ไปครองได้สำเร็จนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่รับรางวัลกันบนเวทีแล้วแน่นอนนะคะก็หลายคนก็อยากรู้ไงว่าจะเลือกแบบไหนทางไหนที่แบบเขาจะผ่อนจ่าย40ปีกับรับเงินก้อนไปเลยแต่ว่าไม่ถึง1ล้านเหรียญสหรัฐนี่นะคะก็ยังไม่ทราบว่าครอบครัวจะเลือกยังไงแต่ว่าในไม่ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเดี๋ยวจะนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปต่อยอดทางด้านดนตรีทั้งการสร้างสรรค์ผลงานตัวเองแล้วก็หนูจะเอาไปซื้อกีตาร์ใหม่หรือว่าอย่างนั้นจะซื้อกีตาร์ใหม่สักตัวเพราะว่าชอบทำเพลงคิดเพลงเองที่สำคัญคืออยากออกทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนะคะนี่คือตอบสั้นๆก่อนแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเนเน่กับคุณพ่อเนี่ยจะเลือกทางไหนหรือผู้จัดการนะสองรูปแบบนะคะรับเงินงวดรายปีก็คือเขาจะแบ่งจ่ายเป็นปีละประมาณ830,000 บาทต่อเนื่อง40ปี ีละนะคะก็ 25,000 เหรียญอันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะตามกฎหมายสหรัฐเนี่ยคนที่มีรายได้ต้องหักภาษี 30% ส่วนอีกรูปแบบนึงจะรับก้อนเดียวไปไหมแต่เขาจะจ่ายตามมูลค่าเงินสดในปัจจุบันจะหักทอนมูลค่าลงมาก็เหลืออยู่ประมาณสัก9.9 ล้านถึง14.2 ล้านก่อนหักภาษีค่ะก็ประมาณ300,000 เหรียญถึง400,000 บาทประมาณนี้ทีนี
2: ้
0: ถ้ากรณีเนเน่เนี่ยเป็นผู้ชนะที่เป็นต่างชาติไม่มีถิ่นพำนักในสหรัฐเงินรางวัลก็ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายอย่างที่บอก 30%รวมถึงภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมตรงผลให้ยอดเงินสุทธิก็ลดลงไปอีกพอสมควรแหละนะคะแต่ก็หลายคนบอกว่าโอ้วันนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะว่าโอกาสทางอาชีพในวงการระดับโลกของเนเน่เนี่ยมูลค่ามันมหาศาลในระยะยาวจริงๆน้องดง
2: ครับ
0: นี่ค่ะก็เอาแค่ตอนที่พอคลิปออกมาว่าเนเน่เนี่ยได้มีการขึ้นไปร้องกับวงระดับโลกอย่างลินคินพาร์คนะโอ้โหนี่ติดยอดยิ่งกว่าอยู่เนาะ
2: โอ้โหคือ
0: ม
2: ัน
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะเ
1: นาะเหมือน
0: นี่ค่ะ
1: รอส่งเธออยู่แล้วอ่ะเลือกศิลปินมาแบบเพื่อส่งเธอจริงๆอ่ะ
0: ก็แสดงว่าเวทีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเนเน่เป็นผู้ชนะถูกเปล่าเขาถึงได้เชิญศิลปินระดับโลกมาให้
1: ก็ต้องก็อย่างนั้นนะพี่เพราะว่าผลเขาผลคะแนนเขารู้มาก่อนระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันทิ้งขาดที่เราบอกว่าโอ้โหคะแนน
0: เนาะ
1: ที่เขาเปิดมา
0: เขาบอกเลยว่าทัวร์ละยังบอกเลยว่าทัวร์แน่นอนถ้าโพมาแบบนั้นนะคะ
2: ครับ
0: นี่ก็ได้เป็นแชมป์นะคะก็ถือว่าแฟนๆขนลุกกันทั่วโลกนะคะเมื่อวานนี
2: ้
0: นะทั้งมาโชว์หลังจากนั้นก็มาโชว์ที่ร้านอาหารใช่ไหมบานาน่าอะไรสักอย่างนะคะ
1: เห็นคลิปคนไทยอยู่ที่ว่าที่ว่าไปโชว์เป็นร้านไทยใช่ไหมพี่น่าจะเป็นร้านไทย
0: เป็นร้านอาหารไทยคนไทยก็ไปรออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะก็ไปโชว์ร้องเพลงไทยร้องพิเศษโรโซอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็เสียงกรี๊ดกันแบบไม่รู้จะกรี๊ดยังไงเอาจริงๆเมื่อวานเนี้ยตลอดทั้งวันก็วนเวียนดูเน่ๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่รู้สึกเบื่อเลย
1: ครับผมทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปเจาะเรื่องชุดสีแดงที่เธอใส
0: ่
1: โชว์ด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคือภาพนั้นน่ะคนเห็นไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นนาทีประกาศตอนที่เธอแบบยืนลุ้นแล้วก็ล้มไปกับเวทีเลยอ่ะพี่ที่ตอนเธอดีใจแบบลงไปนอนที่พื้นเวทีเนี่ยนะเธอสวมใส่ชุดผ้าไหมนะเห็นแบบนั้นน่ะสีแดงชุดนั้นน่ะนะครับเป็นผ้าไหมบ้านทัวร
0: ์วันโชว์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่นะครับ
0: ค่ะ
1: ผ้าไหมนี่นะฮะเขาบอกว่าที่เนเน่ใส่เนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทอนะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในชั่วอายุคนเลยนะครับนะฮะคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านผ้าไหมเนี่ยนะครับเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยชื่อว่าลุงอีฟอายุ77แล้วนะพี
0: ่
1: จะบอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาสืบทอดนะครับเรื่องราวของผ้าไหมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษด้วยสมัยร.5นะลูกหลานทุกรุ่นเนี่ยก็สืบต่อกันมานะครับเนี่ยจนทราบข่าวว่าน้องเนเน่เนี่ยนะฮะจะเลือกสวมใส่ชุดไทยของทางร้านในการแข่งขันเนี่ยก็เลยนะครับตัดเย็บขึ้นมาใหม่ให้เลยเพื่อความภาคภูมิใจนะครับนะครับนี่แหละนะโหก็เลยได้เห็นผ้าไหมจากกี่ทอมือริมคลองแสนแสบทั่วสู่สายตาโลกชาวโลกนะฮะนี่ฮะ
0: โอ้โหนี่เป็นผ้าไหมกรุงเทพนะคะ
1: ครับผมว่าฝรั่งก็ต้องถามนะเนี่ยเขาคงดูหมดนะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าใครแต่งหน้าให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: นี่ฮะมาจากบ้านครัวชุมชนมุสลิมริมคลองแสนแสบนะคะ
1: ใช่ทำให้ชุมชนนี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีออเดอร์มาอีกละเรื่องของผ้าไทยนะฮะ
0: เนี่ยก็หลายคนไม่รู้จริงๆไงว่าเอ้าในชุมชนแห่งนี้มีการทอผ้าไหมด้วยเหรอแล้วก็คือถ้านึกถึงผ้าไหมแล้วก็นึกถึงทางอีสานกับทางเหนือเป็นหลักถูกไหม
2: ใช่
0: เออผ้าไหมลำพูนเนี่ยผ้าไหมทางอีสานสกลนครนี้ใครจะมาคิดว่าเออชุมชนบ้านทัวอยู่ตรงริมคลองแสนแสบตรงราชเทวียังมีการทอผ้าไหมอยู
2: ่ครับ
0: นะคะ
2: ผ้าไหมแดงสมเด็
0: จโอ้โหแดงแบบแดงสวยมากแต่ชุดเมื่อวานที่ขึ้นรับนั่นคือก็แดงอีกแบบนึงนะคนละแดงเนาะ
2: คร
0: ับ สองชุดสองชุดนะคะ
2: บ้า
0: ความหมายก็ลึกซึ้งน้องโยงเรียกว่าโยงอัตลักษณ์ความเป็นไทยใช่ๆจำได้ละที่นี่ก็ทอผ้าไหมให้กับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยพรทิพย์เคยสวมนะที่ไปรับรางวัลขึ้นโชว์การประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะ
2: สมัยที่ปุ๋ยประกวดเลยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
0: พี่ปุ๋ยก็ใส่ชุดผ้าไหมของที่นี่เป็นชุดประจำชาติที่สวยที่สุดในการประกวดมิสยูนิเวิร์สนางงามจักรวาลเมื่อปี2531
2: โอ้
0: นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานทอที่ละเอียดเขาบอกว่าอย่างนั้นต้องมีความประณีตมาก
2: โอ้ครับ
0: นี่คือเรื่องของชุดนะคะแล้วก็เรื่องของเขาบอกว่าคือตอนที่กรรมการกระโดดขึ้นเวทีอ่ะไปกอดครอบครัวก็คือลุงฮาวี่นี่นะคะฮาวี่เบนเดลก็มีคนแซะแกก็ตลอดคนแซวแกตลอดว่าดีใจด้วยนะไม่ต้องขายบ้านแล้วอะไรอย่างนี้ เขาบอกว่าจริงๆนะคะลุงฮาวี่เนี่ยกรรมการคนนี้เขาเป็นโรคที่ทรมานมาทั้งชีวิตป่วยเป็นโรค OCD ขั้นรุนแรงและมีภาวะโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรง OCD คือโรคย้ำคิดย้ำทำเขาเนี่ยใช้ชีวิตหวาดระแวงสิ่งสกปรกตลอดเวลาไม่ยอมจับมือใครในชีวิตประจำวันเลยมาหลายปีแล้วฮาวี่เนี่ยเขาเป็นศิลปินเขาเป็นคนดังที่มีสองโรคอยู่ในตัวเองก็คือ OCD ย้ำคิดย้ำทำกับโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงไม่เคยสัมผัสใครเลยไม่จับมือใครไม่อะไรเคยไม่คือเขาหยิ่งนะเอาจริงๆชีวิตเขาอะ แต่นี่เขาบอกว่าเนเน่สามารถทลายกำแพงโรคนี้ของฮาวี่ได
2: ้ครับ
0: เอออันนี้ก็เพิ่งรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเหมือนกัน
2: โอ้โห
0: คนอเมริกันก็รู้เรื่องนี้เขาบอกว่าก็คือก็เป็นคนดังแหละฮาวี่ฮัมลอยก็ในโลกออนไลน์เขาเปลี่ยนชื่อว่าฮาวี่ฮัมลอยนะกระโดดขึ้นร่วมเวทีแล้วร่วมเฟรมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็ไปกอดกับครอบครัวทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาแสดงความยินดีด้วยเน่เธอคือล็อกสตาร์ที่มีความสามารถมากที่สุดน่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ACTนะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละฮาวี่ป่วย2โรคนี้ทำให้ตลอดชีวิตเขาปฏิเสธการจับมือและการสัมผัสตัวผู้คนมาโดยตลอดแต่ว่าวินาทีสำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยเขากระโดดขึ้นเวทีเองนะคะ
2: อารมณ์นะตอนนั้นนะมันอารมณ์มันคงแบบลืมโลกทุกอย่างแล้วอะลืมความระแวงลืมอะไรไปแล้ว
0: ค่ะด้วยความดีใจเพราะว่าเขาเชียร์สุดๆจริงๆเนาะ
2: ครับ
0: เชียร์ออกหน้าออกตาน่ะกรรมการคนนี้นั่นแหละสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะสุดละตอนนี้เนาะนี
2: ่ครับ
0: ค่ะ
2: ผมยังหาดูยังไม่เห็นกำหนดการว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่นะฮะรอบนี
0: ้คือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเหมือนจะจองตั๋วกลับ28แต่ไม่แน่ใจนะ
2: ครับ
0: ซึ่งเขาก็ไปดูสัญญาว่าถ้าเผื่อว่ามีการรับงานนอกเหนือสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำได้ไหมเขาบอกว่าไม่มีปัญหางานในไทยก็คือรับไปเลยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาคนละสัญญาอะไรกันแต่ถ้าในสหรัฐอเมริกาก็ต้องผ่านต้นสังกัดก็คือนี่แหละของ ATT นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนไหมนะคะ หลังจากกลับมาเมืองไทยก็คงจะต้องต้องไปโรงเรียนก่อนไหมหรือยังไงไม่รู้นะต่อไปชีวิตนี่เนาะจะเอายังไงดีแล้วก็ไหนจะอู้ต้องมาอยู่คอนโดหรูสุดๆนะคะน้องร้อง
2: โอ้เมื่อวานใช่ไหมฮะเขา
0: ที่คุณ
2: เจ้าสัวมอบคอนโดให้ใช่ไหม
0: แสดงว่ามอบกันก่อนหน้านี้แล้ว
2: มอบกันก่อน
0: มอบกันก่อนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าว
2: เพื่อให้มีกำลังใจ
0: ได้แน่นอนเนี่ยเคยว่าคุณธนินทร์เจียรวนนท์เนี่ยแกมองการไกลมากนะ
2: คร
0: ับ มอบกันก่อนแล้วมอบก่อนแล้วก่อนจะไปด้วยซ้ำก็คือได้คอนโดไปแล้วอ่ะบางข่าวบางสื่อก็บอกว่า20กว่าล้านบางสื่อบอกว่า30ล้านนะคอนโดนี
2: ้โอ้โห8หลักเขาบอก8หลักอ่ะโอ้
0: นั่นแหละค่ะเพราะว่าคอนโดนี้มันเริ่มต้นที่20ล้านอ่ะน้องรุ่ง
2: โอ้โห
0: คอนโดตึกเนี้ย
2: ครับ
0: ค่ะ
2: สุดยอด
0: สุดยอดเนาะนี่ค่ะ
2: เปลี่ยนชีวิตจริงเนาะอย่างที่บอกมองย้อนหลังกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเธอยังไปเปิดหมวกเล่นดนตรีอยู่นะ
0: ใช่
2: นะครับหลังเลิกเรียนอ่ะ
0: นี่ไงค่ะคอนโดมิเนียมโครงการ Mulberry Group นะคะเบอร์ฟอเรสเทียคอนโดมิเนียมเนี่ยมอบกันเมื่อวันที่5ก่อนที่เนเน่กับครอบครัวจะเดินทางไปแข่งรอบไฟนอลนะคะมอบกันเมื่อวันที่5ก็คือให้ครอบครัวเลยและระบุว่าจะไม่มีภาระผูกพันใดๆภายหลังเมื่อเนเน่เดินทางไปแข่งคือจะได้แชมป์ไม่ได้ไม่รู้ล่ะให้แล้วแต่คิดว่าคุณธนินทร์แกรู้แล้วว่าต้องได้แชมป์นะคะก็เมื่อวานนี้พอเป็นข่าวก็มีภาพนี้โผล่ขึ้นมาว่าเนเน่น่ะไปรับมอบคอนโดแล้วพื้นที่เกือบ100ตารางเมตรนะคะเป็นห้องชุด2ห้องนอน2ห้องน้ำ 98.69 ตารางเมตรนะคะเป็นขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยสำหรับการอยู่เป็นครอบครัวข้อมูลโครงการนี้ก็คือว่าเขาจะเริ่มต้นตั้งราคาขายเนาะอยู่ที่26ล้านขึ้นไปแต่ห้องนี้อยู่กลางๆก็ประมาณ35ล้านบาทกลางๆราคากลางๆค่ะ
2: ผม
0: กลางๆขอย้ำนะกลางๆ
2: อ
0: ยู่ตรงนั้นในบางนาตราดอ่ะเห็นป้ายอ่ะประกาศป้ายโฆษณาอยู
2: ่ใช่เขาเพิ่งเปิดห้างใหม่ไปนั่นนะครับพี
0: ่นั่นแหละใช่ใกล้กับเมกะ
2: ใ
0: กล้เมกะบางนาด้วยนะคะตรงนั้นเป็นคอนโดตั้งอยู่บนพื้นที่16ไร่269ยูนิตแล้วโฆษณาให้แกหน่อยนะเพราะว่าถ้าใครจะไปซื้อก็อยากได้บ้านใกล้เรือนเคียงกับเนเน่ก็ไปได้นะคะ35ล้านน้องรุ่งจะคล่องไหมว่างอยู
2: ่ว่างอยู่ครับผมครับผมเดี๋ยวงวดนี้ก่อนงวดนี้
0: เหรอง
2: วดนี้ก่อน
0: อีก5วันนะอีก5 6วันได้ลุ้น
2: นั่นแหละ
0: จามอนจะไปอยู่ใกล้ห้องกับเนเน่แล้วนะคะ
2: เดี๋ยวก่อนมันต้องกว้างสัก10ใบต้องซื้อชุดแบบ10ใบ
0: 10ใบก็60ล้านใช่ไหมซื้อคอนโดไป35ก็โอเคเหลืออีกเพียบ
2: เดี๋ยวรู้เรื่องเน่รอพี่ก่อนเน่
0: เดี๋ยวเป็นเพื่อนบ้านกันไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
2: ครับผม
0: สุดยอดจริงโอ้ยลักชัวรี่มากๆนะคะ
2: ลักชัวรี่
0: ดูสีเด็ก16อ่ะนะคะ
2: เนาะ
0: เก่งยอดจริงยอดสุดยอดไม่กระทั่งเรียกจำไหมเนาะเป็นกินพาร์กอ่ะเป็นทั้งโปรดิวเซอร์หัวหน้าวงผู้ก่อตั้งนะตอนเล่นกีตาร์ก็ยิ้มแบบเชื่อไหมว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราพยายามจองตั๋วจะดูตอนนั้นเขามาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเราเนาะไม่ได้ดูนะแต่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันได้ดูลิงกิ้งพาร์
2: ค
0: ถ้าใครที่เกิดในยุคนั้นนะต้องกีฟยุค90นั่นแหละเนี่ยปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแผ่วไปบ้างเพราะว่าสมาชิกในวงเสียชีวิตไปคนหนึ่งอะเนาะนักร้องนำแต่ก็อย่างประมาณเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าทำให้คนได้ไปติดตามอะวงนี้อีกรอบนึงอะแต่เขาตำนานนะเขาตำนานอยู่แล้ววงนี้
2: ค่ะ
0: ใ ุดจริง
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนในวงการกีฬากันบ้างไหมมากีฬากันบ้างนะพี่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกีฬานี่ก็วันนี้ต้องยกให้คนนี้เลยที่ต้องไปเชียร์กันนะครับเจ้าบิวภูริพลนะฮะ
0: โอ้
1: นักวิ่งลมกดไทย
0: ค่ะ
1: เทพบิวเทพบิวเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงในเอเชียนเกมส์นะครับไม่ได้ใช้คำว่าเต็งหนึ่งมา40ปีแล้วพี่ไม่มีนักกีฬาวิ่งที่จะลงแข่งขัน100เมตรแล้วบอกว่านักวิ่งทีมชาติไทยเราคือเต็งหนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้คำนี้มานานแล้วจนแหละเทพบิวถือกำเนิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้รอบคัดเลือกวิ่งแบบตอนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยแกแบบวิ่งแบบลดความเร็วลงด้วยนะลดความเร็วลงนิดนึงนะยัง 9.95 วิวิ่งต่ำกว่า10วิอีกแล้วครับว
0: ิ่
1: งต่ำกว่า10วิอีกแล้วโอ้ทำสถิติทำสถิติของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ทำไว้ 9.99 วินาทีนะ100เมตรนะครั้งนี้เหลือ 9.95 วินาทีแล้วเดี๋ยวรอบชิงจะเท่าไหร่รอบชิงก็คือใส่เต็มรอบรองรอบชิงเนี่ยใส่เต็มนะฮะก็เห็นบอกว่าเย็นนี้นะครับจะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็หาคนที่วิ่งเร็วที่สุด8คนเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะฮะซึ่งเทพบิวคือน่าจะอยู่ใน1ใน8เพราะเขาเป็นเต็ง1ของรายการวิ่ง100เมตรชายนี่คือไฮไลท์นะพี่ไฮไลท์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อยากกระพริบตาเลยพี่10วิเท่านั้นเองอ่ะพอปั้งออกปุ๊บเนี่ยโอ้โหนับไปฮะ1ถึง10เนี่ยจบแล้วนะครับอย่าเผลอเปลี่ยนช่องอย่าเผลอกระพริบตาเลยนะครับ
0: มันแป๊บเดียวจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆๆเออน่า
0: สนใจมาก
1: แล้วก็ต้องลุ้นอีกคนนึงอ่ะนะครับนอตันพี่เห็นไหมนอตันรู้จักนอตันใช่ไหมฮะนักปิงปองอายุ16ปีอ่ะพี
0: ่ค่ะ
1: นะครับเด็กไทยคนนี้เขาบอกมีของประเภททีมลงเล่นประเภททีมเนี่ยเอาชนะอดีตมือหนึ่งโลกจีนได้นะครับเอาชนะได้เพราะว่าเขาบอกสไตล์การตีปิงปองของนอตันเนี่ยนะฮะเด็กไทยคนนี้เนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: สไตล์แบบกล้าได้กล้าเสีย

0: บมาตบกลับจีนดักทางไม่ถูกอ่ะจีนเจอแล้วงงอ่ะว่าแบบ
1: เจอแล้วงง
0: จะตั้งรับหรือมันจะมันแบบหลอกหน้าไม้มันตั้งรับเดี๋ยวมันตั้งตบสู้คือแบบโอ้โหมีสารพัดนะครับ
1: น่าดูสมมาก
0: จ
1: ี
0: นเนี่ยจีนเหนื่อยเลยฮะจีนเหนื่อยเลย
1: ต้องดู
0: นะครับ
1: จีนเหนื่อยจริงๆปิงปองเนี่ยต้องจีนอยู่แล้ว
0: ใช่ปิงปองนี่เขาต้องเนาะ
1: ต้องจีนจีนไต้หวันนี่นะคะสุดๆไปแล้วแต่นี่คือมาเจอนอร์ตันเดี๋ยวจะได้งงกันอันนี้คือรอบชิงใช่ไหม
0: ยังครับพี่รู้สึกว่าย
1: ังเหรอคะ
0: รอบ16คนเนี่ยจะต้องเข้าไปเจอคือวันนั้นที่เจอจีนเนี่ยผมเล่นให้ประเทศทีมเนาะแล้วก็ถึงนอร์ตันจะชนะจีนได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยไทยเราแพ้3-1นะครับประเภททีมก็แพ้ไปแต่ว่าประเภทเดียวเนี่ยนอร์ตันจะเจอมือ1ของโลกปัจจุบันแล้วครับอันนั้นอดีตนะเราเคยเจออดีตมือ1โลกแล้วก็เป็นอันดับมือ8ของโลกนะ
1: เคยชนะมือ1โลกของจีนมาแล้วเหรอ
0: เคยชนะอดีตมือหนึ่งโลกมาแล้ววันนั้นที่เล่นประเภททีมแต่เดี๋ยวประเภทเดียว
1: ตัวนี้โอ้ค่ะ
0: ประเภทเดียวเนี่ยก็คือวันที่จะลงแข่งขันรอบ16คนเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับหวังฉู่ชินคนนี้ปัจจุบันละคนนี้มือหนึ่งโลกปัจจุบันน่าดูมากนะครับ
1: น่าชมชอบเหมือนกันเลยชอบไปกันชอบดูปิงปองมากเพราะว่ามันรู้สึกโอ้สะใจดีมากนะคะ
0: เ
1: นาะชอบไปดูประวัติเขานะคะนอร์ตันเนี่ยพ่อแม่ยอมให้ลูกเรียนระบบโฮมสคูลที่บ้านควบคู่กับการซ้อมปิงปองอย่างจริงจังค่ะน้องดง
0: โอ้
1: ไม่ได้เข้าระบบโรงเรียนนะคะเรียนที่บ้านนะคะเด็กคนนี
0: ้
1: นี่คือทำเหมือนจีนเลยอะอย่างจีนเนี่ยก็ทุ่มเทก็คือเด็กไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนซ้อมแล้วก็ซ้อมแน่ล่ะก็ไปคว้าแชมป์มาจากนู่นเลยซานฟานไปนู่นนี่นั่นโอ้โห
0: ผลงานเขาดีแม่ไปคู่เลยใช่ไหมพี่เขาทุ่มกีฬาเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะทุ่มค่ะเนี่ยเขาบอกว่านอร์ตันเนี่ยเขาเลือกการศึกษาในระบบโฮมสคูลควบคู่กับการซ้อมเทนนิสอย่างจริงจังมากคนจีนเลยทำเหมือนนักกีฬาจีนทุกอย่าง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ือโอ้น่าสนใจวันนี้นะคะช่วงไหนไก่ทอดน่าดูมาก
0: ครับผมนี่ผมกำลังหาโปรแกรมอยู่นะว่าแกจะแข่งวันไหนนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะเขาเจอกับนี่แหละมือหนึ่งโลกปัจจุบัน
1: ค่ะโอเค
0: นอร์ตัน
1: นะคะคนชื่อนี้ดีจิตภัทรปีชายานน่าจับตาของวงการเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะคะค่ะ
0: เขาต้องทุ่มเทอย่างเงี้ยนะแบบมันต้องแลกชีวิตเชื่อพี่แบบมันจะได้มีเวลาไปซ้อมไม่ต้องพะวงเรื่องเรียนเรื่องส่งการบ้านเรื่องอะไรอย่างงี้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีคลิปมาตั้งแต่เด็กๆนะเริ่มมีพวกเพจปิงปองเนี่ยเอาคลิปสมัยแบบน้องนอร์ตันเนี่ยเด็กประมาณแบบ9ขวบ10ขวบอ่ะก็เริ่มเป็นคู่ซ้อมแบบตบแบบโปะโบะโบะโบะอย่างนี้นะปิงปองมันเหมือนแบบปิงปองนี่เหมือนใช้หุ่นยนต์ตีนะแต่จริงๆแล้วคนนะก็คือแบบเวลาเขาซ้อมอ่ะพี่ท่าเขาจะเดิน
1: ๆต้องแบบว่า
0: ภาพเป็นเรื่อยๆตีไปเรื่อย
1: ๆตาที่แบบคือแบบว่าโอ้มันต้องดีมากนะตานะสุดยอดจริงยอดมากๆนะคะนักกีฬาไทยน่าจะได้มามีลุ้นอ่ะมีลุ้นอีกหลายเหรียญนะคะ
0: ครับผมนะ
1: ค่ะ
0: มีลุ้นทั้งวันนี้เอาวิ่งก่อนวิ่ง100เมตรก่อนนะครับแล้วก็รอเชียร์ปิงปองกันด้วยปิงปองรอรุ่งดวงใหม่นะครับผม
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับ

0: วันนี้มีเรื่องต้องติดตามเรื่องกยศ.นะคะ 2-3 วันแล้วนะคะมีข่าวว่าถ้าไม่คือถ้าคาดการเนาะในเทอมหน้าเทอมถัดไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีเงินกู้จากกยศ.แล้วค่ะน้องดวงเพราะว่ารุ่นพี่ที่ก็จบไปแล้วเนี่ยไม่ยอมส่งเงินกยศ.กันเลยนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าปัญหากองทุนกยศ.ที่เงินไม่พอตอนนี้นะคะจริงๆแล้วกยศ.ไม่ได้เปิดตัวเลขว่าขาดเงินไปเท่าไหร่หรือเด็กที่กำลังรอเงินเท่าไหร่เข้าใจว่าจะเปิดเองก็ลำบากใจก็ไปกดดันฝ่ายการเมืองถ้าบอกว่าขาดไป 3-4 พันล้านก็จะเป็นการต่อว่าฝ่ายการเมืองว่าจัดงบยังไงไม่พอแต่เมื่อเด็กๆและฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องกยศ.ก็สามารถเปิดตัวเลขออกมาได้เลยว่าเดี๋ยวปลายปี69เนี่ยกำลังรอคอยเงินกันอยู่ขาดเท่าไหร่คือถ้าตามตัวเลขนะที่ฝ่ายค้านเขาชี้แจงก็บอกว่าดูจากรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพลาดรปิศนันทกุลเปิดเผยออกมานะคะว่าประมาณ 3-4 พันล้านแต่ทุกคนต้องนึกถึงเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยว่าอีก้อน 3-4 พันล้านเนี่ยหมายถึงตัวเลขจำนวนเด็กเท่าไหร่ตอนนี้ทราบว่าเด็กหลายคนที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะคะทุกมหาวิทยาลัยบังคับให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนี่ยมันก
1: ็
0: ดูจะโหดร้ายไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: นี่ค่ะก็ต้องรอติดตามว่ารัฐบาลจะเปิดเผยตัวเลขแบบไหนยังไงว่าตอนนี้ขาดเท่าไหร่รัฐบาลจะสรรให้เพียงพอแบบไหนยังไงนี่ค่ะจะเอาไปโปกกยศ.ไหมหรือยังไงแต่ว่าถ้าในมุมฝ่ายค้านอย่างคุณลักษณ์นกเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาไม่ใช่การศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าเขาไม่ติดนะถ้าจะหาได้เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยปกเป็นหมื่นล้านก็น่าจะได้ในเมื
1: ่อ
0: หาเงินมาติดโซล่าเซลล์ได้หมื่นกว่าล้านก็น่าจะหาได้หมื่นกว่าล้านมาปกให้กับกยศ.ได้นั้นไม่ว่าให้การศึกษาเด็กไป
1: อืม
0: นี่ค่ะก็น่าสนใจเรื่องเงินกยศ.นี่แหละค่ะ
1: ครับผมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าโอกาสของคนหลายคนต้องขึ้นอยู่กับเงินก้อนนี้นะพี่นะ
0: ใช่จริง
1: โอ้ถ้าไม่มีนี
0: ่เด็กออกการทำเยอะนะไม่มีเงินค่าเทอมน้องดง
1: ครับครับ
0: เข้าใจ
1: เลย
0: เนาะ
1: ครับผม
0: ครับเป็นจบสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
1: ครับผม

ทางนู้นจะเกย์ครับร้อยหนึ่งก็บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้แซงคิวให้ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับพี่สาวขอบคุณครับถ้าหอมหอมไหมถ้าหอมเอามาร้อยหนึ่งตอนนี้20 บาทก็ได้อ่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบันทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: โพลซ่า
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะน้องรุ่งเชิญค่ะ
3: ครับพี่สีเมื่อกี้ตอนช่วงบันเทิงเราลืมข่าวนี้ได้ยังไงพี่สี
2: ทำไม
3: แข่งอะไรแข่งได้นะอย่าแข่งบุญวาสนากับคุณดิวนะเขาว่ากันนะดิวลิศนานะฮะ
2: เป็นเพชรเม็ดแรงแล้ว
3: แฟนหนุ่มเธอขอแต่งงานแล้วกลางทะเลสาบที่เมืองโคโมประเทศอิตาลีครับพี่โอ้โหเพชรที่เข้าตาปึ้งปึ้งปึ้งเพชรเม็ด
2: ม
3: ัน
2: มาแต่ไกลเลยเหรอ
3: เออนี่คนชาวเน็ตก็ถึงบอกว่าคนเราล้มเนี่ยอย่าไปข้ามนะเออต้องให้กำลังใจกันนะเออคนเราเนี่ยกลับมาได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแฟนหนุ่มของคุณดิวนะครับก็ขอเธอแต่งงานนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะครับที่อิตาลีเขาบอกเมืองนี้เป็นเมืองแบบว่าแบบมันเป็นทะเลสาบนะครับล้อมรอบไปด้วยตึกตายแบบอิตาลียุโรปสีๆอ่ะพี่นะครับแล้วก็ไปล่องเรือกันแล้วก็ขอแต่งงานนะครับนะก็แสดงความยินดีด้วยเออได้อัปเดตให้ฟังนะฮะเรื่องคดีเธอก็คงจะใกล้เคลียร์หมดแล้วมั้งใช่ไหมฮะก็เห็นให้ทนายคืนเงินละนะครับ
2: โอ้จริงๆเธอบอกเธอเป็นหนี้20ล้านนะ
3: ครับผม
2: เออสุดยอดจริงยินดีด้วยเหรอใช่ไหมยินดีด้วยนะ
3: ใช่
2: ส่วนใครที่แฟนขอแต่งงานที่ทะเลสาบสงขลาก็ไม่เป็นไรนะคะ
3: จะได้กลับไปอีกเพราะว่าเจอหนังเลือก
2: ฮะอะไรนะ
3: จะได้กลับไปอีกนะเพราะว่าทะเลนั้นเขาบอกว่าได้ไปจับเงือกใช่ไหมจะได้จับนางเงือกได้กลับไปอีกอะสงขลาเนี่ยเออ
2: สงขลา
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: เอาล่ะสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษณาสารทองจากห้องส่งครับ
6: แล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะวันนี้รายงานเข้ามาผ่านซูมนะคะก็ขอต้อนรับ